0: ครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วมึงบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
1: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล
2: ่นเล่นครับ
1: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
0: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
1: ้
0: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
1: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
2: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
3: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูกอายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
2: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปากับน้องปันปันนี่ครับ
4: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
2: โอ้ยเหรียญทอง
5: ได้กำลังใจนะคะ
2: นี่ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบตึงปุ๊ดเลยพลังมาเลย
5: น่ารักมากมาก
1: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
2: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
6: ปัญชาเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
2: โอ้โห

0: หลังปลา
1: น้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
2: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
1: วิกฤตเป็นโอกาส
3: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
1: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
4: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
3: น่ารักมากมาก
1: ขอบคุณ
3: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
5: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูกสองคนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้งสองคนรักกัน
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
1: ใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
3: นะคะ
5: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
3: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
1: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกเรานะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
4: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
1: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
1: ครับ
4: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
1: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
4: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
1: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
4: ใช่คร
1: ับ เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
4: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
4: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
1: ับ
4: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
3: น้อยกว่า
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
4: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
3: มันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
5: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
1: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
1: ค
5: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะ

0: แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอะอย่างสมมุติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อย
1: ครับ
0: อะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
2: ้
0: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
1: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
2: ก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห้เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
1: ตีเลยเหรอครับแม่
2: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
1: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
2: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ขอโทษลูกไปนะ
2: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็กอดกัน
3: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
1: บวกกันไว
3: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
3: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
1: อ
3: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได
3: ้
0: ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชนภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรได้อะไรที่เขาประทับใจ
3: ก
0: ็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติเราอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
3: ปั้นเลยนี
1: ่
0: ปั้นเลย
1: น้ำมันคิดถึงเนาะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
3: แล้วแต่จินตนาการของ
0: ใช่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่ ให้เขาซิหยิบให้น้องเขาซิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมพวกโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการส

0: ใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
1: ้อ้าวคราวนี้เรามาด
2: ูพ่อแม่บ้าง
1: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะ
1: ครับ
3: เขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
1: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบ
0: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
2: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
2: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่
2: สู้ๆ สวัสดีครับ

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆ พร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจอง

0: องกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ากสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลย

0: เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก169วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
1: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอ
14: เ
13: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: ตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหญิงเอา

0: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
1: เพราะความของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
2: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
1: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
3: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
2: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
1: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
2: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
4: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
1: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
2: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
1: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
2: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
2: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
5: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
2: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
6: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
2: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
3: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
4: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
2: โอ้ได้เลย
4: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
2: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
5: อย่างนี้นี่เอง
1: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
7: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
7: อย่างนี้นี่เอง
3: มิน่าล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
7: นั่นรูปปั้นใหญ่เบอร์เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
5: นามารูป

0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
1: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีปฏิบัติ
1: จากโลกสู่จักรวาล
0: ว้าวโอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
2: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
2: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

จ๊สเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคะ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองแผ่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรทิ้ง
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว

0: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
3: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
0: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
3: ได้เลย
1: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
0: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
3: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียน

หรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: นเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตก
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอคอป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เ
0: อ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เ
0: อ๊ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: เอ้ยครับ
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
4: อ้าวฟ้าฟ้า
1: ฮะแล้วก็หลบฝนหลบฝน
4: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
0: ยังไม่รู้จักร่มล่ะสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ

0: ได้แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค่ะ
0: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: อ
0: ๋อแค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยฟ้าร้อง
0: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะมาพบเจอคุณครูค่ะมีการทักทายแล้วก็การกล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเช้าวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแรกกับคุณครูพัชแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะจำได้แล้วค่ะเด็กๆว่ากิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะถูกต้องเลยเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะมาร้องเพลงสวัสดีนะคะเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนปากค่ะน่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางสวัสดีกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเหมือนที่คุณครูพัชบอกเลยค่ะว่าคุณครูพัชนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆได้ออกมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนั่นเองในวันนี้ค่ะที่เด็กๆเดินทางมาโรงเรียนเด็กๆพบเจออะไรบ้างหรือว่าเวลาที่เด็กๆเดินเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆพบเจออะไรเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัชก่อนเลยค่ะก่อนที่คุณครูพัชจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีค่ะ
0: น้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องมีอาเจอมีอะไรบ้างคะ
1: เจอดอกไม้สีชมพู
0: เจอดอกไม้สีชมพูเจอสีอะไรอีกคะ
1: เจอต้นไม้สีฟ้า
0: เจอต้นไม้ด้วยมีสีอะไรนะคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าเจออยู่ที่ไหนลูก
1: เจออยู่ที่ทะเล
0: อ๋อเจออยู่ที่ทะเลใช่ไหมคะแล้วเจออะไรอีกบ้างคะ
1: เจอของเล่นปลา
0: เจอของเล่นปลาอ๋อไปเล่นของเล่นปลาที่ทะเลเหรอคะไปเล่นกับใครลูก
1: ไปเล่นกับเจ๊อิม
0: ไปเล่นกับเจ๊อิมเล่นกับใครอีกคะ
1: เล่นกับพ่อแม่
0: เล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเช้าวันนี้น้องมีอารับประทานอาหารเช้ามาหรือยังลูก
1: รับอาหารเช้าไปแล้วว
0: ันนี้น้องมีอารับประทานอาหารเช้ากับอะไรคะ
1: กับไก่ข้าวเหนียว
0: กับไก่กับข้าวเหนียวเหรอคะอร่อยไหมลูกใครทำให้น้องมีอารับประทานคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่า เห็นดอกไม้สีชมพูใช่ไหมคะแล้วก็เห็นต้นไม้ด้วยอยู่ที่ไหนนะคะ
2: อย
0: ู่ที่ทะเลถูกต้องเลยนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัดค่ะลองสอบถามน้องมีอานะคะว่าเช้าวันนี้น้องมีอารับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังน้องมีอาก็บอกว่ารับประทานอาหารเช้ามาแล้วเอ๋ในเช้าวันนี้ค่ะเด็กๆของคุณครูพัดคนไหนคะที่รับประทานอาหารเช้ามาแล้วลองยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะมีใครรับประทานอาหารเช้ามาแล้วคะโอ้เด็กๆหลายคนเลยที่บอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรับประทานอาหารเช้ามาแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารเช้านะคะก็เป็นอาหารมื้อที่สำคัญค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะร่างกายของเด็กๆจะได้เป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยแล้วก็มีพลังงานนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องไม้พบเจอในวันนี้คืออะไรลูก
3: แอปเปิ้ล
0: เจอแอปเปิ้ลเจอที่ไหนคะ
3: ในตลาด
0: เจอที่ตลาดนอกจากเจอแอปเปิ้ลที่ตลาดแล้วเจออะไรอีกลูก
3: มะม่วง
0: เจอมะม่วงด้วยมีอะไรอีกบ้างคะ
3: ส้ม
0: เจอส้มหนูไปตลาดกับใครลูก
3: กับพ่อแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่หนูไปตลาดตอนไหนคะ
3: ตอนที่จะไปโรงเรียน
0: ตอนก่อนที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วนอกจากเจอผลไม้มีมะม่วงมีส้มมีแอปเปิ้ลแล้วเจออะไรอีกบ้างคะ
3: เจอนี่ค่ะไข่กล้วย
0: อ๋อเจอเขาขายกล้วยด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้อผลไม้ไว้ให้น้องมายด้วยไหมคะ
3: ซื้ออ
0: ะไรคะลูก
3: ซื้อแอปเปิ้ลกับมะม่วง
0: ซื้อแอปเปิ้ลกับมะม่วงแล้วน้องมายชอบรับประทานผลไม้หรือเปล่าคะน้องมายชอบรับประทานผลไม้ลูก
3: น้องมายชอบ
0: รับประทานส้มยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าส้มนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องรับประทานส้มด้วยร่างกายของเด็กๆนะคะจะได้แข็งแรงนั่นเองปรบมือให้น้องมาด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่น้องมายค่ะสามารถบอกได้นะคะว่าในเช้าวันนี้ค่ะน้องมายนะคะพบเจออะไรบ้างน้องมายบอกว่าวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปโรงเรียนน้องไม้แวะตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเจอส้มเจออะไรอีกนะคะ
2: เจอกล้วย
0: เจอแอปเปิ้ลด้วยเจอส้มยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยสามารถบอกได้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องไม้ค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาอะไรนั่นเองเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากเด็กๆนะคะจะได้ฝึกการพูดแล้วค่ะเด็กๆที่เหลือนะคะก็ยังได้ฝึกการฟังด้วยเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะที่สามารถฟังเพื่อนนะคะแล้วบอกคุณครูได้ค่ะว่าเพื่อนๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาอะไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเอ๊ะใครดีนะคุณครูพัดจะให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องบาซีดครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ยืนตัวตรงเลยครับคนเก่งชื่อน้องอะไรครับ
4: บาซิดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดครับน้องบาซิดหันหน้ามองเพื่อนเลยวันนี้น้องบาซิดเจออะไรมาบ้างลูกที่อยากจะมาเล่าให้คุณครูฟังคะ
4: ไปเล่นกับทรายปลา
0: ไปเล่นอะไรนะลูก
4: ไปเล่นทะเล
0: ไปเล่นทะเลไปเล่นกับใครคะ
4: เล่นกับแม
0: ่ไปเล่นกับคุณแม่ไปเล่นอะไรบ้างลูก
4: เล่นปลากับปู
0: อะไรนะคะ
4: เล่นปลา
0: อ๋อมีปลาด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีปลาหมึก
0: มีหมึก แล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีปลากับปู
0: มีปลากับปูด้วยเล่นอะไรคะลูก
4: เล่นตักทรายกับปู
0: อ๋อเล่นตักทรายน้องบาซิสบอกว่าน้องบาซิสเล่นตักทรายเป็นรูปอะไรนะลูก
4: รูปปลากับปู
0: รูปปลาแล้วก็ปูด้วยไปเล่นกับคุณแม่ใช่ไหมครับสนุกไหมครับไปเล่นทะเลหรือว่าไปเล่นทรายกับคุณแม่สนุกไหมลูกสนุกแล้วเวลาที่น้องบาซิสเล่นตักทรายเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่น้องบาซิสเอาไว้เล่นทรายจะต้องทำยังไงลูก
4: ต้องเก็บค่ะ
0: ต้องเก็บยอดเยี่ยมเลยครับแล้วน้องบาซิสเจออะไรอีกไหมครับที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังลูก
4: ทานข้าว
0: ทานข้าวเช้าวันนี้ใช่ไหมครับน้องบาซิสรับประทานอาหารเช้ามาแล้วรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
4: กับข้าว
0: กับข้าวเอ๊นอกจากมีข้าวแล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีปลาม
0: ีปลายอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาซิส

ในหัวข้อเดียวกันกับคุณครูพัฒน์เลยค่ะนั่นก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพูดคุยหรือว่าสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัดนะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปของคุณครูพัดเลยค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะเอ๊ะใครดีนะชี้หมอกหมอกชี้หมอกหมอกชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องออโต้พบเจอมีอะไรบ้างลูก
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเอ๊สนามเด็กเล่นโรงเรียนของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะลูกอยู่ตรงนู้นถูกต้องเลยแล้วในสนามเด็กเล่นโรงเรียนของเราน้องออโต้เคยไปเล่นอะไรบ้างลูก
1: เล่นชิงช้า
0: เล่นชิงช้าเคยเล่นอะไรอีกบ้างคะ
1: สไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นยอดเยี่ยมเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกแล้วเวลาที่สนามเด็กเล่นเปียกหรือว่าลื่นไปเล่นได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าอะไรลูกรู้ไหมคะว่าทำไมเวลาที่สนามเด็กเล่นเปียกหรือว่าลื่นเราไม่ควรเล่นถ้าเด็กๆนะคะเวลาที่สนามเด็กเล่นเปียกหรือว่าลื่นนะคะเด็กๆไม่ควรไปเล่นเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆค่ะเกิดอันตรายได้นั่นเองยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะบอกว่าเวลาที่น้องออโต้มาโรงเรียนก็เจอสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมระวังความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามต่างๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้พูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนั่นเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะพูดคุยกับเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมกับเด็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูไปค่ะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะได้มาขยับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมหรือว่าไปเคลื่อนไหวกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดจะใช้ในวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะเด็กถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองมาทบทวนนะคะจังหวะที่เราค่ะจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันเลยค่ะ

เด็กๆค่ะจังหวะที่เด็กๆได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจังหวะที่เด็กๆได้ลองปรบมือตามเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าๆต่อมาค่ะเดี๋ยวเราตั้งใจฟังจังหวะต่อไปนะคะเด็กๆคะจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะอะไรลูก

0: จังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบ
1: เร
0: ็วๆเรายังเหลืออีกหนึ่งจังหวะค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: น่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรคะต้องไม่ชิดติดกับเพื่อนๆตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังลูกเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่ายืนใกล้ชิดโต๊ะกับเก้าอี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆชนแล้วอาจจะเจ็บได้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

ซัวหยุดแล้วค่ะเอ๊ใครหยุดนิ่งนะน้องบาสน้องบาสทำท่าอะไรครับทำท่าจระเข้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆขาจังหวะหยุดแล้วนะนะค่ะน้องขนมหวานหยุดนิ่งเลยน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะ
1: หัวใจแบบ
0: ทำท่าหัวใจนะรักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเด็กๆอย่าลืมเวลาเคลื่อนไหวจะต้องระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แล้วนะสวัสดีแล้วค่ะน้องมุยมุยค่ะทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะคะทำท่าเครื่องบินยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

หยุดนิ่งเลยน่ารักมากค่ะเด็กๆขาเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองเดี๋ยวให้เด็กๆลองนั่งลงก่อนค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นตอนนี้ได้เลยนั่งลงที่พื้นได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาท่องคำคล้องจองให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆค่ะจะต้องลองคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองนั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะหันหน้ามาหาคุณครูพัดเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังคำคล้องจองของคุณครูนะคะข้าวให้คุณค่าคาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารข้าวหวานมากมีเศรษฐกิจไทยดีเพราะมีข้าวเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะท่องคำคล้องจองให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าเด็กๆจะต้องลองคิดหรือว่าลองจินตนาการท่าทางที่เด็กๆจะใช้ประกอบคำคล้องจองค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมเอ่ยใครพร้อมแล้วเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคำคล้องจองประโยชน์ของข้าวข้าวให้คุณค่าคาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารข้าวหวานมากมีเศรษฐกิจไทยดีเพราะมีข้าวเอ่ยเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยลองหาที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนดูนะถ้าเด็กๆยืนใกล้ชิดกับเพื่อนขยับห่างจากเพื่อนได้ค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันค่ะข้าวให้คุณค่าคาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารข้าวหวานมากมีเศรษฐกิจไทยดีเพราะมีข้าวเอ่ยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบคำอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางที่ไม่เหมือนกับคุณครูก็ได้นะทำท่าทางได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะข้าวให้คุณค่าคาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารข้าวหวานมากมีเศรษฐกิจไทยดีเพราะมีข้าวเอ้ยยอดเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้หาพื้นที่นั่งในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆลองหาที่นั่งที่ไม่ชนกับเพื่อนดูนะคะนั่งได้เลยค่ะที่ไม่ชนกับเพื่อนนะเด็กๆนั่งในท่าที่สบายได้เลยลูกตอนนี้เด็กๆได้ที่นั่งผ่อนคลายเป็นของตนเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่ของตนเองนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้ว
0: นั่งหรือยังครับยอดเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสดชื่นเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม

0: กดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยข้าว
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆพูดทบชื่อหน่วยตามคุณครูนะคะหน่
1: วยข
0: ้
1: าว
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วยข
0: ้
1: าว
0: น่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถจดจำได้ค่ะว่าในสัปดาห์นี้หรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็เรียนรู้ในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะมาสอนประโยชน์ของข้าวค่ะแต่ว่าคุณครูพัทนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆ ด้วยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานของคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆนะคะจำข้อตกลงในการที่เด็กๆค่ะจะฟังนิทานหรือว่าดูนิทานของเราได้ไหมคะเด็กๆนะคะจะต้องนั่งแบบไหนคะนั่งแบบจุๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆจะได้ยินนิทานของคุณครูไหมคะไม่ได้ยินตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปฟังนิทานแม่โพศพกันเลยค่ะ
2: นิทานเรื่องแม่โพศพเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมาค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งเป็นหญิงม่ายสามีของนางเสียชีวิตไปนานแล้วนางมีฐานะยากจน

0: จนมากและมีลูกๆหลายคนที่นาของนางก็มีผลผลิตไม่เพียงพอกับการเลี้ยงลูกของนางทำให้ลูกของนางอดๆอยากๆผอมขี้โรคส่วนตัวนางก็เจ็บป่วยออดๆแอดๆ อาการของนางก็เริ่มหนักขึ้นทุกวันทุกวันนางก็บอกลูกๆของนางว่าถ้านางไม่อยู่แล้วให้ลูกๆของนางช่วยดูแลให้กันให้ดีๆรักกันพี่น้องก่อนที่นางจะเสียชีวิตนางก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเกิดเป็นต้นข้าวเป็นแม่โพสต์เพื่อให้ลูกๆของนางได้มีข้าวกินหลังจากที่หญิงม่ายตายไปแล้วลูกๆของนางก็มีข้าวกินอุดมสมบูรณ์มากพอต่อมานานเข้าลูกๆของนางก็ลืมความหิวโหยความอดอยากลูกๆของนางก็กินทิ้งกินขว้างกินข้าวหกเลอะเทอะไม่เห็นคุณค่าของข้าวทำให้หญิงม่ายที่เกิดเป็นต้นข้าวที่เรียกว่าแม่โพสต์เสียใจมากดึกคืนหนึ่งก็มีเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นเด็กๆได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ก็รีบลงมาดูไม่เห็นเสียงใครแล้วก็เดินไปรอบๆบ้านเดินตามเสียงนั้นไปก็ไปหยุดที่ยุงข้าวก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ในยุงข้าวเด็กๆก็มองสบตากันแล้วรู้สึกได้ว่าคือเสียงของแม่โพสพนั่นเองแม่โพสพคงจะเสียใจที่เรากินข้าวทิ้งๆคว่างๆตั้งแต่นั้นมาลูกๆของนางก็ไม่กินทิ้งกินขว้างอีกเลยแล้วก็กินข้าวหมดจานต่อมาเด็กๆก็ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้อีกเลยตลอดไป
1: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์นิทานแม่โพสพเผยแพร่โดยพารุสอนออยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เด็กๆค่ะได้ไปฟังนิทานเรื่องแม่โพสพกันมาค่ะเป็นยังไงคะสนุกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจฟังนิทานของคุณครูมากเลยเพราะว่าคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนิทานเรื่องแม่โพสพที่คุณครูนำมาฝากด้วยค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าทำไมครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ถึงมีข้าวกินหรือว่าข้าวรับประทานคะ
2: มีประโยชน
1: ์อะไรนะคะเด็กๆบอกว่าข้าวมีประโยชน์ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าเราค่ะไม่รับประทานข้าวหรือว่าไม่กินข้าวร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรคะร่างกายก็จะไม่แข็งแรงหรือว่าเด็กๆก็อาจจะปวดอะไรลูก
2: ปวด
1: ท้องได้ถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็จะต้องรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารจะต้องรับประทานอาหารให้หมดจานด้วยไหนเช้าวันนี้ใครรับประทานอาหารเช้ามาแบบหมดจานเลยค่ะโอ้โหมีเด็กๆหลายคนเลยที่ยกมือบอกว่าเช้าวันนี้รับประทานอาหารมาหมดจานเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวนั่นเองค่ะเพราะว่าข้าวนะคะที่เด็กๆรับประทานหรือว่าที่เด็กๆกินค่ะมีประโยชน์มากเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพแรกของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพแรกนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตที่รูปภาพดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆบอกว่าร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะประโยชน์ของข้าวนะคะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะร่างกายแข็งแรงอีกหนึ่งรอบค่ะร่างกายแข็งแรง ถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะรับประทานข้าวนะคะร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะว่าข้าวนะคะก็ให้พลังงานกับร่างกายของเราค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีแรงหรือว่ามีพลังนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองเหมือนที่คุณครูเน้นย้ำกับเด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่ว่านอกจากเด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารเช้าแล้วค่ะอาหารที่เด็กๆจะต้องรับประทานนะคะมีทั้งหมด3มื้อเลยมีมื้อไหนบ้างนะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้ออะไรคะมื้อเย็นถูกต้องเลยครับน้องออโต้เด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานข้าวนะคะให้ครบทั้ง3มื้อเลยเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตที่ภาพต่อไปของเรากันเลยค่ะว่านอกจากถ้าเด็กๆนะคะรับประทานข้าวแล้วนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตที่ภาพนี้เลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นข้าวเห็นอะไรอีกคะ
2: เห
1: ็
2: น
1: เห็นอะไรคะ
2: เห
1: ็
2: น
1: อะไรแล้วลูกเด็กๆบอกว่าเห็นกุ้งด้วย
2: เห
1: ็นกับข้าวด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพประโยชน์ของข้าวค่ะซึ่งข้าวนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะประกอบอาหารเด็กๆพูดตามอีกหนึ่งครั้งค่ะประกอบอาหารถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพประกอบอาหารนั่นเองค่ะนะคะสามารถนำข้าวค่ะมาประกอบอาหารได้ค่ะเรานะคะสามารถนำข้าวมาประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานเลยอย่างเช่นภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะมีภาพข้าวผัดแล้วก็ภาพข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนอกจากนั้นนะคะยังมีภาพข้าวเหนียวมะม่วงด้วยซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็เป็นอาหารหวานนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าข้าวค่ะสามารถนำมาทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าประโยชน์ของข้าวก็มีหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัชนะคะยังมีตัวอย่างของประโยชน์ของข้าวอีก1ข้อมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็เรียนรู้กันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆบอกว่าเขาตัวสูงใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพร่างกายเจริญเติบโตนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานข้าวหรือว่ากินข้าวค่ะร่างกายของเด็กๆก็จะเจริญเติบโตเดี๋ยวคุณครูพัชจะมาอ่านให้เด็กๆฟังเลยค่ะร่างกายเจริญเติบโตถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพร่างกายเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะไม่รับประทานข้าวร่างกายของเด็กๆจะเจริญเติบโตไหมคะไม่เจริญเติบโตถ้าเด็กๆนะคะอยากจะมีร่างกายที่เจริญเติบโตเด็กๆก็จะต้องรับประทานข้าวหรือว่ากินข้าวนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานข้าวร่างกายของเด็กๆก็จะเป็นยังไงคะก็จะแข็งแรงนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเจริญเติบโตด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของข้าวที่คุณครูค่ะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกหนึ่งอย่างด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตนี่เลยค่ะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้กระดาษเด็กๆค่ะคนละ1แผ่นให้เด็กๆนะคะวาดภาพประโยชน์ของข้าวค่ะว่าเอ๊เด็กๆคิดว่าข้าวมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆนะคะสามารถวาดลงบนกระดาษที่คุณครูแจกให้ได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะเพราะว่าเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าข้าวค่ะมีประโยชน์หลายอย่างเลยทำให้ร่างกายแข็งแรง นำมาประกอบอาหารหรือว่าทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเด็กๆสามารถวาดลงบนกระดาษที่คุณครูเตรียมให้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองออกมาเล่าซิว่าเด็กๆวาดภาพประโยชน์ของข้าวคืออะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆนั่งรอคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำกระดาษไปแจกให้เด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็ก

เก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะยกเก้าอี้เบาๆนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ได้รับกระดาษแล้วเด็กๆสามารถวาดภาพประโยชน์ของข้าวได้เลยนะคะขอบคุณค่ะน้องอาก้าหยิบ1แผ่นแล้วก็ส่งให้เพื่อนเลยส่งให้เพื่อนในกลุ่มได้เลยเก็บมากครับเด็กๆหยิบ1แผ่นแล้วที่เหลือส่งให้เพื่อนนะคะขอบคุณค่ะหยิบ1แผ่นแล้วส่งให้เพื่อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับหยิบ1แผ่นแล้วส่งให้เพื่อนเลยครับน้องวาจีวาดภาพประโยชน์ของข้าวได้เลยนะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่วาดภาพประโยชน์ของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมานั่งรอคุณครูที่พื้นได้เลยค่ะใครวาดเสร็จเรียบร้อยนะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็วาดรูปประโยชน์ของข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆวาดภาพประโยชน์ของข้าวอะไรค่ะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนำมาติดที่บอร์ดของคุณครูเลยได้ไหมคะเอ๊ใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะหยิบผลงานของตัวเองมาด้วยนะคะได้ไหมลูกมาด้านนี้เลยค่ะน้องข้าวหอมโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมวาดภาพประโยชน์ของข้าวคืออะไรคะ
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าข้าวนะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ค่ะซึ่งน้องข้าวหอมบอกว่าวาดภาพเป็นภาพข้าวผัดใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องข้าวหอมเอาผลงานไปติดที่บอร์ดของคุณครูได้เลยค่ะเดินนำไปติดได้เลยคนเก่งขอบคุณนะคะปรบมือให้น้องข้าวหอมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอ๊ใครดีนะชี้หมอกหมอกชี้หมอกหมอกชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัดชี้น้องอองฟองค่ะหยิบผลงานของตัวเองมาด้วยค่ะนำผลงานหันไปหาเพื่อนๆเลยน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองวาดเป็นภาพอะไรลูก
1: ภาพคุณแม่กินกับข้าวอยู่
0: อ๋อภาพคุณแม่กำลังกินกับข้าวหรือว่ารับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วเวลาคุณแม่รับประทานอาหารแล้วเป็นยังไงคะ
1: อร่อย
0: อร่อยหมดแล้วเหรอคะอยากเล่าอะไรเพิ่มอีกไหมลูกยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าเป็นภาพคุณแม่กำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะนำไปติดได้เลยติดได้เลยค่ะติดด้านล่างก็ได้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเอ๊ใครดีนะคุณครูพัดค่ะจะมีจานข้าวจานเด็กค่ะจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องบาสครับนำบาสมาด้านนี้เลยลูกด้านนี้เลยครับหันผลงานไปให้เพื่อนๆดูเลยน้องบาสครับน้องบาสวาดเป็นภาพอะไรลูก
1: ไข่เจียว
0: ภาพไข่เจียวเอ๊ะนอกจากมีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกครับ
1: มีเม็ด
0: มีเม็ดอะไรลูก
1: เม็ดข้าว
0: มีเม็ดข้าวถูกต้องเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าเป็นภาพข้าวไข่เจียวใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเดี๋ยวน้องบาสนำไปติดเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับเด็กๆคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้นำผลงานของเด็กๆมาติดเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาติดกันที่หลังนะคะเด็กๆคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของ

ข้าวนั่นเองเอ๊ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าข้าวมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะอะไรนะคะถูกต้องเลยเวลาเด็กๆรับประทานข้าวหรือว่ากินข้าวค่ะก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารค่ะก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเจริญเติบโตด้วยและข้าวนะคะยังสามารถนำมาทำอาหารค่ะให้เด็กๆได้รับประทานหรือว่าได้กินได้ทั้งอาหารข้าวแล้วก็อาหารหวานด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะข้าวค่ะก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าทำให้เรานะคะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้นำผลงานของเด็กๆมาติดแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะให้เวลาคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลย

0: ั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
1: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
7: ่ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
8: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ินมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรดีนะอะไรนะคะแมงมุมได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาร้องเพลงแมงมุมลายนั่นเองให้เด็กๆเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของตัวเองเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทน

ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะคุณครูบอกเลยนะคะว่าคุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะก็สามารถหยิบแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันนะคะมาทำได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมปั๊มสัญลักษณ์นะคะแล้วมานั่งที่บริเวณที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เด็กๆสำหรับทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน

0: ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตอุปกรณ์ที่เราใช้ในการพิมพ์ภาพกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์แรกของเราค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษร้อยปอนด์ค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการทำกิจกรรมได้ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะใช้ในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะคืออะไรคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่นะคะก็คือแกนกระดาษชำระนั่นเองค่ะคุณครูนะคะมีทั้งแกนกระดาษชำระที่ใส่ไว้ในตะกร้าสีแดงแล้วก็แกนกระดาษชำระที่ใส่ไว้ในตะกร้าสีเหลืองเลยค่ะต่อมาค่ะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ได้เทสีน้ำนะคะใส่ไว้ที่ฟองน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะมีสีเหลืองแล้วก็สีอะไรด้วยคะสีแดงถูกต้องเลยค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะผ้าเช็ดมือใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าหากมือของเด็กๆนะคะแล้วหรือว่าเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะวางลงไปที่แผ่นรองนุ่มเลยค่ะวางลงมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะก็นำแกนกระดาษชำระค่ะมาพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะแกนกระดาษชำระที่เด็กๆใช้แล้วค่ะเป็นสีอะไรคะตอนนี้สีแดงเด็กๆจะต้องวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ที่สีแดงเลยเดี๋ยวคุณครูพัดขอเปลี่ยนสีค่ะคุณครูก็จะหยิบแกนกระดาษชำระเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นำมากดลงไปนะคะที่ฟองน้ำที่คุณครูเตรียมไว้ให้ค่ะนี่เลยค่ะที่ฟองน้ำของคุณครูนะคะมีสีเหลืองอยู่ด้วยค่ะเด็กๆคุณครูพัดก็จะนำมาพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะดูผลงานของคุณครูพัดกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: เป็นพระอาทิตย
0: ์มีเด็กๆบอกว่าเป็นพระอาทิตย์มีใครคิดว่าเป็นอะไรอีกคะเหมือนอะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนกลับมือเลยเอ๋ภาพนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะทำเป็นดอกไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนะคะหรือว่าเล่าความคิดของเด็กๆหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้คุณครูฟังได้ค่ะเด็กๆคะท่านเด็กเลิกทำกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะนำผลงานไปตาถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่าผลงานให้คุณครูฟังแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมนำผลงานไปตากให้เรียบร้อยด้วยเอ๊ตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากทีอาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของคุณครูได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ุมบล็อกมุมอะไรคะมุมหนังสือแล้วอีกหนึ่งมุมค่ะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็เปิดให้เด็กเล่น3มุมเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆเข้าไปเล่นที่มุมไหนเด็กๆก็จะต้องนำไม้หนีบที่เสื้อของเด็กๆด้วยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครู

อาจขาดจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะแต่ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ค่ะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงคะให้มาเข้าแถวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะยกเก้าอี้เบาๆนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยค่ะกำลังหันเลยแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยครับเก่งมากเลยค่ะหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันนะลูกนะ

เด็กๆคะเด็กๆหยิบแกนกระดาษชำระมาพิมพ์ภาพได้เลยนะลูกนะใช่ค่ะกดลงไปลูกกดอันนี้ก็ได้ค่ะเอานี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เอาให้ดูก่อนก็ได้ค่ะกดลงไปเลยแบบนี้แล้วนำมาพิมพ์ภาพได้เลยค่ะเปลี่ยนสีได้ลูกมือถ้ามือเลอะใช้ผ้าเช็ดได้เลยค่ะขยับอันนี้ให้มันโผล่ได้ถ้าสีแห้งแล้วหนูไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้ค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะค่ะเช็ดได้เลยลูกถ้าสีแห้งแล้วหนูไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้นะคะเปลี่ยนสีได้นะลูกนะเดี๋ยวหนูลองก่อนค่ะออโต้ครับแล้วเป็นพิมพ์ภาพที่กระดาษอะไรเลยอะไรนะคะเหมือนแมงมุมเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนสีได้นะลูกหนูเอาแกะกระดาษชำระจากในนี้ก็ได้นะคะค่อยๆพิมพ์นะระวังสีน้ำเลอะเสื้อผ้าด้วยนะคะไหนลองยกดูสิคะถ้าสีมันแห้งแล้วหนูสามารถไปกดที่ฟองน้ำใหม่ได้นะคะ

โอเคค่ะเด็กๆค่อยๆปั้นนะคะปั้นเสร็จแล้วอย่าลืมเอาผลงานมาให้คุณครูดูนะโอเคค่ะปั้นเสร็จแล้วอย่าลืมเอาผลงานให้คุณครูดูนะได้ค่ะ

ได้เลยค่ะถ้าวาดเสร็จแล้วมาหาคุณครูนะ

0: ว่าเป็นรูปอะไรครับ
1: อ
0: ะไรนะครับทางโค้งกับวงกลมดูคุณพัดเขียนหนังสือนะทางโค้งกับวงกลมใช่ไหมครับ

0: เป็นภาพอะไรนะครับ
1: เจน
0: ดาวดาวอยู่ที่ไหนลูก
1: ดาวอยู่ที่ข้างบน
0: ดาวอยู่ที่บนฟ้าลูกพัดเขียนหนังสือนะดาวอยู่ที่บนฟ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปตากได้นะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้เลยค่ะนะคะเสร็จแล้วล่ะครับ

เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมเอาไม้หนีบคืนคุณครูด้วยนะใครเก็บของเล่นแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตาม

0: กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัฒน์ค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้ตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียนของเราเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ให้เด็กๆนะคะได้เลือกผลงานที่เด็กๆอยากจะนำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของน้องยารินดานั่นเองเชิญมาได้เลยค่ะถือผลงานของตนเองเลยค่ะนี่นะคะเป็นผลงานในกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุนั่นเองค่ะน้องมีอาหรือว่าน้องยารินดาพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: พิมพ์ภาพประจำหมึก
0: เป็นหมึกกับอะไรลูก
1: กับปลา
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ทะเล
0: ยอดเยี่ยมน้องยาดินดานะคะเล่าว่าเป็นภาพหมึกกับปลาอยู่ที่ทะเลนั่นเองแล้วน้องยาดินดาใช้สีน้ำสีอะไรบ้างคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองกับสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวน้องยาดินดานำผลงานฝากไว้คุณครูก่อนนะปรบมือให้น้องยาดินดาด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยเอ๋วันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นของเล่นในมุมประสบการณ์แล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาหมดเวลาด้วยค่ะเด็กๆขาเด็กๆพร้อมที่จะไปล้างมือกันแล้วหรือยังคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
2: ตรงแล้วค
0: ่ะตรงยังครับนั่งตัวตรงแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปไหนเอ่ยไปล้างมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปล้างมือแล้วก็ดื่มน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: แม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กเด็กนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีดีเอามือกอดอกดีดีนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังให้เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนําเกมการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเด็กๆเห็นตัวเลขใช่มั้ยคะคือเลข1ถูกต้องเลยค่ะนอกจากมีเลข1แล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เลข2
0: ถ้วยอะไรคะ
1: ถ
0: ้
1: วย
0: ถ้วยใส่ข้าวใช่มั้ยคะนี่นะคะก็คือเป็นภาพถ้วยใส่ข้าว1ใบนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีเลข1เหมือนที่เด็กๆบอกด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะ
1: ภาพ3
0: เด็กๆบอกว่าเห็นตัวเลขเลข3ใช่ไหมคะนอกจากนั้นคุณครูก็มีถ้วยข้าวอยู่ด้วยเอ๊มีถ้วยข้าวทั้งหมดกี่ใบนะเดี๋ยวเราลองนับกันค่ะไหนช่วยกันนับสิ1 2 3มีถ้วยข้าวทั้งหมดกี่ใบคะ
1: 3
0: ใบถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะ
1: ภาพ
0: 2เด็กๆบอกว่าเห็นตัวเลข2แล้วก็มีถ้วยข้าวกี่ใบคะ
1: 2
0: เอ๊ะ2

0: ใบจริงหรือเปล่าช่วยกันนับสิคะ1 2มีกี่ใบคะ
1: 2
0: ใบถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขกันบ้างค่ะเลขอะไรคะเด็กๆเลข1ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขต่อมาค่ะเด็กๆเลขอะไรคะ
1: เลข
0: อะไรนะเลข2ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรคะเลข3ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเลข3นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอนำตัวเลขมาวางกระจายไว้ให้หมดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์กันค่ะโดยสัญลักษณ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือตัวเลข1ถึง3ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบที่ภาพแรกก่อนเลยให้เด็กๆนะคะเลือกหยิบที่ภาพที่มีถ้วยข้าว1ใบแล้วก็มีตัวเลข1นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ก่อนเลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆคะภาพนี้มีถ้วยข้าวกี่ใบนะคะ1ใบแล้วก็มีเลขอะไรด้วยคะเลข1ด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะลองหาตัวเลขที่เป็นเลขอะไรคะ
1: เล
0: ข1มาวางจัดหมวดหมู่ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอเลือกก่อน1หมายเลขค่ะเอ๊ะอยู่ไหนนะเลข1ของเราอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่หรือเปล่าใช่คุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะแล้วเลขหนึ่งของเราหมดแล้วหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่หมดเอ๊ะใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดหาดีนะน้องบาซิลเชิญเลยครับไหนน้องบาซิลลองหาเลขหนึ่งสิครับอยู่ตรงไหนนะค่ะเอาไปวางได้เลยลูกถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะเด็กๆค่ะน้องบาซิดจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าคุณครูพาร์ทและน้องบาซิดนะคะช่วยกันค่ะจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ซึ่งก็คือตัวเลขเลขอะไรคะ
1: เล
0: ข1ได้ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: โอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆของคุณครูพัดก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมยกมือให้คุณครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะและสิ่งสำคัญค่ะเด็กๆนะคะเวลาเก็บเกมการศึกษาค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าที่ด้านหลังของเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะได้มีการเขียนสัญลักษณ์ค่ะและภาพนะคะให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตค่ะนี่เลยนะคะเกมการศึกษาชุดเดียวกันค่ะคุณครูนะคะก็จะมีการเขียนสัญลักษณ์และปั๊มสัญลักษณ์ที่เหมือนกันนั่นเองเวลาเก็บเกมการศึกษาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันสังเกตด้วยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะยกเบาๆนะคะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเราช่วยกันหาภาพที่มีถ้วยข้าวด้วยค่ะที่มีเลขหนึ่งด้วยอยู่ไหนเอ่ยที่มีถ้วยข้าวหนึ่งใบอยู่ไหนถ้วยข้าวหนึ่งใบอยู่ตรงไหนเอามาวางด้านนี้เลยค่ะอ๋อน้องมาจับพูดได้แล้วหรอคะเดี๋ยวเราช่วยกันวางก่อนนะต่อมาค่ะเลขหนึ่งแล้วเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลขสองไหนใครเห็นเลขสองบ้างเอามาวางด้านนี้ลูกวางด้านนี้เลยค่ะน้องกวินครับมาวางด้านนี้ค่ะแล้วอันนี้คือเลขอะไรคะเลขสองไหนเด็กๆลองหาหมายเลขสองให้คุณครูดูหน่อยค่ะ
1: นี
0: ่หมายเลขสองอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยมีอีกไหมคะมีเลขสองอยู่ไหนเอ่ย
1: มีค
0: ่ะคันนี้เอามาวางต่อได้เลยค่ะ
1: ได
0: ้โอ้อยู่ตรงนี้เอง
1: ได้ตลอดเลย
0: หมดหรือยังคะ
1: หมด
0: เลขสองหมดแล้วหรือยังเอ่ย
1: เลข
0: สองหมดแล้วต่อมาค่ะให้เด็กๆค่ะหาภาพที่มีถ้วยข้าวสามใบใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขสามเด็กน้องมาต้องเอามาวางฝั่งนี้ลูกเอาภาพที่มีถ้วยข้าวสามใบมาวางก่อนค่ะเด็กๆคะมีถ้วยข้าวกี่ใบช่วยกันนับก่อนเด็กๆคะมีถ้วยข้าวกี่ใบคะสามใบแล้วก็มีเลขอะไรเลขสามเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวเราช่วยกันนับก่อนค่ะ1แล้วนี้เลขอะไรคะเลข1แล้วนี้มีถ้วยข้าวกี่ใบช่วยกันนับ1 2 2ใบมีเลขอะไรคะ
1: 2
0: เลข2เดี๋ยวเรามานับถ้วยข้าวที่ใบนี้ค่ะ1 2 3มีถ้วยข้าวกี่ใบคะ
1: 3
0: ใบแล้วนี้เลขอะไรลูก
1: 3
0: เลข3ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยการเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าค่ะเก็บเบาๆนะคะวางตรงนี้เลยเก็บเบาๆ

0: ี๋ยวเรามาลองเล่นเกมการศึกษาใหม่กันค่ะเริ่มจากท่าที่มีเลขเอ่ยมาวางด้านนี้เลยค่ะมาช่วยกันเลยค่ะแล้วอันไหนอีกคะต่อมาค่ะเราต้องหาโอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วอันนี้คือเลขอะไรคะ
1: เลขสอง
0: เลขสองเลขสองอยู่ตรงไหนมาค่ะเอามาวางเลยลูกถูกไหมคะเดี๋ยวคุณพ่อช่วยจึ๊บเหนือมาด้านนี้ค่ะเลขสองอยู่ตรงไหนอีกนะมีเลขสองอยู่ตรงไหนอีกมีเลขหนึ่งเลขสองเลขอันนี้เลขอะไรคะเลขสามเราต้องมาวางด้านนี้ก่อนลูกน้องเนมี่เอามาวางด้านนี้เลยค่ะระวังลูกช่วยคุณครูพัดจับหน่อยแล้วขอบคุณค่ะโอ้โหถูกต้องเลยลองดูสิคะวางเลข3ถูกหรือเปล่าเอ่ยใครช่วยคุณครูได้บ้างอันนี้วางให้คุณครูใหม่ค่ะเห็นไหมคะวางใหม่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะหยิบภาพนี้หน่อยค่ะแล้วหมุนให้ดูพัดหน่อยแล้ววางใหม่วางค่ะวางเลยค่ะเขียนมาด้านนี้ลูกอีกหนึ่งภาพค่ะอีกหนึ่งเลยถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องก่อนเลยค่ะอันนี้เลขอะไรคะ
1: หนึ่ง
0: นี่แหละคะสองเด็กๆจับบนหมูได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าค่ะวางเบาๆนะลูกนะวางเบาๆลู
1: ก
0: เด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะนําตะกร้าเกมการศึกษานะคะไปเก็บที่มุมเกมการศึกษาแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะช่วยเลยครับค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้ลูกตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งสัญลักษณ์ที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเลข1ถึงเลข3ค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพและจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูนะคะเข้าไปให้คำแนะนำค่ะเด็กๆก็สามารถเล่น

0: นี้ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทราบถึงประโยชน์ของข้าวแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยค่ะเพราะว่าข้าวนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะใช่เลยเมื่อเด็กๆนะคะกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนะคะก็จะต้องอย่าลืมรับประทานข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วตอนนี้เด็กๆหิวกันแล้วหรือยังคะหิวแล้วเพื่อนๆปลายทางนะคะก็บอกว่าหิวแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาค่ะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูก
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้ทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: วกาศของวิดดี้ตึกลงนี้จะพาเธอไปที่แสนไกล
1: ล่องลอยไปอยู่บนห้วงอวกาศบนยานที่แสนจะปลอดภัย
0: ไม่มีแรงโน้มถ่วงซีโร่กราวิตี้ออกซิเจนก็ไม่มีจะหายใจยังไง
1: ฟังที่บอกตอนแรกแล้วใช่ไหมถ้า

0: พี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้าง

0: ้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: ร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาหมาหมุนกันต่อนะทุกคน
0: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
1: เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

เรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากๆหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
2: What is it?

0: ice cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะก็สวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวี่สักทีอ้าว้าวโหยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอไม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอ่ะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหร
2: อพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าวว
5: ู้กางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: โอ้โหคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
1: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
0: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: อุ๊ย
0: อะไรเหรอดาวี
2: What is

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นผึ้งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองผึ้งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: ข้าสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตอด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
3: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น What is it

0: an iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: โอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่า
2: คุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอ
4: พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นนั่นนั่นครับ
0: ว้าว Amazing
2: หิ่งเฮ้ยแมลงหิ่งเฮ้ย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งเฮ้ยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วู้ปี้วู้ปี้
2: แหมหลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
1: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับกันดีกว่า

Good job! What is that?

0: Island? Iguana! Iguana!
1: Wow!
2: กินน้ำหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ฮะไอศกรีมของเขาสวย
2: ดาวิน่ารักที่สุดเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพี่เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะDLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแต่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควัน

0: ันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: BLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่มากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดี

0: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: ร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: ร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: นี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะ นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพุทธด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็นั่งรถอีกครั้งหนึ่งวางมาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์นะคะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติ๊กเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42

0: 2ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็ใส่หน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
0: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
1: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและครอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สาย ที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 44,40 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
2: ในส่วนที่คมจเราหรือพม.ช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านพมจเนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกอยู่ใน ICU 2รวมไปทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในแลความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
0: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
1: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่และมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพรบ.คุ้มครองเด็ก
0: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเฟรชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสะตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้น

0: ที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิโลกผู้ราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยางชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็ไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
0: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมสักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมสักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: มาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่ก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับ

0: ว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาตรงไหนอ่ะอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: กดตัวบวก
1: ได้นะฮะ

0: เปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะเปิดได้แล้วนะ
1: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
0: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮ้ยฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: รีบเอาไป
2: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
0: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
1: ไม่ใช่
0: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกัน ใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
0: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะ
0: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น ถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วเราอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วย
0: ตั้งด้วย
3: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
1: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
1: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
1: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
1: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
1: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
4: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย3

0: ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
1: ่
0: เท
1: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูก

0: ายแน่ต
1: ัดใช่พ่อตั้งไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
2: อะไรนะ
3: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ครับ
0: ผมแ
1: พ้ครับถอดไพ่อ่ะที่ไม่ถ
0: อดเหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
3: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
0: อะไรนะ
3: หม้อไฟแสนสุขกับคัลเลอร์ทามค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
3: หม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มัน
1: เล่นย
0: ัง
1: ไง
0: เล
1: ่
0: นย
1: ัง
0: ไงเลย
3: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
3: แล้วก็
0: ไปไม่ทันแล้วอะไร
3: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
3: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
3: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
1: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
1: รับไข่
0: รับไข
1: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุดว่าย
0: ิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
1: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันนึงเราเล่นกี่ชั่วโมง
3: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี
4: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
3: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
5: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นหรอ
5: ไม่ค
0: ่
5: ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
5: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
5: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
5: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
5: ม
0: าแล้ว
5: นะ
4: ไม่มีเวลาม
5: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
4: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไร
4: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
0: ันนี้หาอีกทางนึงนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
3: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
6: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึก

0: การเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
4: ไป
1: ตอนนี้นะฮะ
3: โอเค
1: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
0: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งๆต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
4: ค่ะรูปคนละอัน
1: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
4: ก็มีเสียง
3: ได้ไหม
4: ได
3: ้
4: แล้ว
3: ได้แล้ว
5: ว้าว
4: เสร็จแล้ว
1: รู้เสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
4: แล้วก็เสียง
1: เห็นอย่างนี้ต้องมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
4: ปาลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
1: ปุ๊บเร็วมาก
4: ปุ๊บ
1: ไหนบอกให้เล่นเกม
4: ถูกแล้วปุ๊บปาลูก
1: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
4: ใช่สิ่งนี้กูอีก
5: ปลาบอลใหม่ค่ะ
4: ปลาบอลใหม
1: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
4: ใช่
5: แล้วก็เสียงเชียร์
1: เชียร์ค
4: ุณพ่อเชียร์สิ่งนี้กูอีก
1: ลูกทำไป
5: สิ่งนี้กูอีกอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
1: นี่เขาเสียงปรบมือจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
4: ช้าไป
1: ช้านิดนึง นะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะ แต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหาร เด
5: ี๋
1: ยวนะฮะมาทำอย่างนี้ เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเฮ้ย
5: ล
1: งหรอลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
2: เส้นแดงคือไม่ได
1: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto ยินดีด้วยนะครับเอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
6: ได้หลายอย่าง
1: ได้หลายอย่าง
5: บัวลอยฮะ
1: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาเล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและทูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
6: ไม่ม
1: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่า เพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
8: ่หนูดีทำได้
7: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
8: หนูดีทำได้
7: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
8: หนูดีทำได
7: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
8: หนูดีทำได
7: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
8: หนูดีทำได้
7: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
8: ่หนูดีทำได
7: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
8: หนูดีทำได
7: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
8: หนูดีทำได้
7: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
8: หนูดีทำได้
7: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม
1: ่ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ปะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเรื่องด้วยกันนะครับที่ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ณัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านนึงใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่พยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสัพพาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2 แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือ

ช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: ร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาของเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้
0: า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเขียวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
0: ับ
1: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
0: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
1: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
0: ครับผม
1: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
0: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
1: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
0: ลดลงหน่อยครับอย่าง กาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
1: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก็ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไหมนะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
0: นี่เทคนิคฮะ
1: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
0: กาแฟก็จะลดปริมาณล
1: งเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
0: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
0: ่ครับ
1: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
0: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
0: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
0: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่า

0: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
2: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
0: า
2: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
0: ครับ
2: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
0: ่
2: นะครับฟูลครี
0: ม
2: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
0: ้
2: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
0: ก็กินนมทั่วไปได้
2: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
0: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
2: ุ
0: นเชียงอะไรพวกนี้นี
2: ่
0: เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
0: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
0: ครับ
2: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
0: ่ปลาเปอร์เฮสกรอกอาหาร
2: อาหารเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
0: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการคนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
2: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
2: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
2: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าว
0: ม
2: ีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
2: ใน
0: มะพร้าวม
2: ัน
0: จะทำให้แบบจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
2: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเงี้ย
0: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
2: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
0: มีนม
2: มีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
2: ์ของสดมีผลไม
0: ้
2: กินคงที
0: ่
2: และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
0: ้
2: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
3: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
5: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
6: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: พิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอ
2: ค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี
2: ้แล้วด้วย
0: บางโรงเรียนเนาะ
2: บางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
3: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
3: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
0: เหตุการณ์
3: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือ

0: การพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
1: อบอุ่น
0: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่อาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
1: ่เด็กทําผิด
0: ให้เด็กจะทําอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษสั่งหรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
2: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับ
0: เ
2: สียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
0: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเนี่ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
1: คือ
0: จะโดนด่าเขาก็อาจจะด่ากลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
2: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
0: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราโตกว่ามันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
2: ต
0: ้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซึ่งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันปัญหาตรงนี
1: ้
0: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไรเนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
2: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอะเน
0: า
2: ะก
0: ็
2: ให้กำล
0: ัง
2: ใจใช่ใช่ให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาคุยเองไหมอาจารย์
0: ถ้าคุยเองไม่ได
1: ้
0: หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
2: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
0: ก็จะได้
2: ที่เขาชื่อ
0: ใช
1: ่ค่ะค่ะ
3: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
0: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
3: ้
0: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
1: ไม่ใช่เป็นปัญหาที่โทรศัพท์อย่างเดียว
0: มันไม่ได้เป็นภัย
3: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
0: จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
3: คือ
0: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
2: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
0: คือเอามันเลี้ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
2: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่ฉันบอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
0: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
2: ได้ต่อต้าน
0: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
3: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ FaceLine โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดสังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube
0: ในอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊กบรีซิ่ง
1: ค่ะ
0: หนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได้
2: เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
2: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยอันนี้คือแบบ การฝึก EF ขั้นเทพ
2: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กเหลือถามตัวเอง
4: ถามไม่รู้
2: เริ่มสงสัยและเกลียด
4: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวัน

0: จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทรัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: แทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดูแปลกไปมีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยช้าไม่หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทรัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
1: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
0: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรือกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
2: ้รามาแอปก็
0: ไปเข้าได
1: ้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
0: ก็ลงได้
1: ประว
0: ั
1: ติก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันเลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
3: ์
1: หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
3: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบ
1: ค่ะ
3: นะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไลด์ H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด
1: ค่ะ
3: ดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับน
1: ะ
3: ที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปลกขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
3: ่
1: าน
3: ใช่ครับการกินยาลดกรดมันอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได
1: ้เหมือนไปเคลือบ
3: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
3: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช้เชื้อนี้ก็ได้
3: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู
0: ่
1: เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะจ๊ะ
0: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแทนได้แล้วเป็นหมอแทน
0: ใช่เพราะว่า
1: วิเคราะห์เจอ
0: คล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ถ้าผู้ที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
1: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
0: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ย

0: มันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
1: ์
0: เราไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่น
2: แบบบาง
0: สัตว์เลี้ยงแมวพวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวแล้วก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
1: ้
0: เอาไว้รับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนไปละเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
1: หา
0: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
2: มีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
3: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
2: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
3: ์จริงๆต้อง
2: อายุ36
3: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
2: มันไม่ได้ทำให้เกิด
3: ใช่ก
2: ็
3: คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
2: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ
3: ่
2: า
3: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
2: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
3: อันนี
2: ้
3: ม
2: ัน
3: อาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ครับ
3: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
2: ้อาจจะเป็นเรื่อง36
0: 36ก็ยังใช้น่าจะใช้ไว
2: ความเครียดอาจารย์
3: ต้องความเครียดอะไรมากกว่า
0: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าเน
3: ี่
0: ยบางทีอารมณ์คืออารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
3: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
2: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
0: ใช่สัตว์หลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้
2: ยังไม่ตอบสนองอ
0: ะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอะ
2: เหมือนตื่นมาก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆกินอาจารย
0: ์ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
2: ะ
0: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิดคืออะไรก็แบบ
2: ไม่ถูกใจไปหมด
0: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
2: ้เครียดสะสม
0: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้ก่อน
2: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
3: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะอาจารย์ปูเจอบ่อย
3: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
2: ไม่ได้บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
3: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดได
0: ้เราให้ถ่ายออกมา
3: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
2: ้มันไม่ไปทำ
0: รูดกับ
2: ลำซอกลำไส้
3: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่าไปได้ด้วยความลื่น
2: ขนาดเหรียญมันเล็ก
3: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
0: แต่ว่าเหรียญใหญ่
3: เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันจะติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
2: อาการมันจะเป็นยังไงจันถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
3: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมัน

0: ไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
1: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
0: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายมาเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
1: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
0: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
1: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
0: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
2: เพราะมันยาว
0: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
1: ต้องดูดีๆนะเด็กกลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
2: ทางเดินหายใจ
1: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
0: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับน
2: ะ
0: จะมีเสียงไอเยอะ
2: หน้าเขียว
1: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
0: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เหมือนอาหารติดคอ
0: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
2: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดัน
1: เอามือคุมไว้ดูนะคะ
2: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
0: ็ใต้ลิ้นปี
2: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
1: กระทุ้ง
2: ขย
1: ้
2: อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
1: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอใช่ไหม
0: วิธีเดียวกัน
1: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
0: ่
1: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควรนะ
0: ควรจ่ายอย่างนี้ครับควรจ่ายอย่างนี้
2: ก็ถึงเวลามันตกใจ
1: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
0: ต้องระวังมากๆ
2: แย่ตามรู
0: มันเจอเคสหนึ่งกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
1: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
2: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
0: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
1: อันตรายมันไปพ
0: ันครับอันตรายพ่อคุณแม่ต้องระวังนิดนึง
1: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ใช่สามารถทำได
1: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะไปที่คำถามคุณชนาการนะ
2: คะชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
1: เป็น
2: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
1: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้แม่อาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน
2: การ
1: ดูแลข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
2: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
0: ากครับยากวิธีนี้ไม่
2: ว่าเป็นอะไรใหม
0: ่ใช่มันเป็นวิธี
2: แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงจากออร์โธปีดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าขนที่ออกจะเป็น
0: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
2: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
1: เดี๋ยวเรา
2: เก็บคำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลย
1: พรุ่งนี้นะคะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
2: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
1: ค่ะ
2: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
1: ้
2: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
0: ไ
2: ตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่า
3: พวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาษินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
0: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
1: ไอ้ GFR มันคือค่าก
0: รองของเสียของไตนะครับ
3: กรองได้ประมาณ50กว่า
2: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหม
0: คะจริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไตครับ
3: เรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
0: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
3: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
0: ครับ
1: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
3: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
1: คุณมีอะไรเสริมไหมคะ
0: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
1: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
3: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
1: อย่างรุนแรง
0: ใช
3: ่ก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
1: ้นะคะ
2: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย
1: ์คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
2: เป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
0: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
1: ได้เอง
0: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
1: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
0: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
1: ออกจากช่องท้องของเรา
0: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
1: ยาเข้ามาลงข้าง
0: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
1: คลีนออกไป
0: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส
1: ้ล้างในช่องท้อง
0: ครับ
1: เพราะฉันปูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
0: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
3: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะ เกิดการแบบไปเบียด
1: เบียดกัน
3: มาไปมีปัญหา
2: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะโอ้ถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะมีสิทธิ์
3: ก็ไม่แน่นะคะไม่แน่ใจอยู
1: ่ค่ะก็ลูกแล้วไม่ได้บอกอายุด้วย

0: บางทีเราไม่ทราบอายุ
1: ถ้าเป็นเด็กเขาถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
0: ทำให้เด็กๆได
2: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผ่าทาลัสซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาลัสซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
0: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาลัสซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาลัสซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไตล์มันใช่ไหมนะก็คือชนิด
3: ตรวจชนิดของพาหะทาลัสซีเมียครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ
0: ๊ะโรงพยาบาลใหญ่ๆปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
2: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
0: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
2: ไทป์ไหนอะไร
0: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
2: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
0: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาต่อยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาต่อยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์ครอบ
0: มันรูมาตอยมันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
2: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
0: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
2: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วอาการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้คือจริงจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
2: ออกมา
0: เอาตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอหรือหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอะดีนอยซึ่งบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี้ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
2: สกินเทสไหมคะ
0: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
0: ฝุ่นก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสียงเป็นชีวิตเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
2: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรออุ้ยสบาย
0: ชักมันเถิดนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือ
3: ผ่านไปแล้วก็อยู่แบบ
2: ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
0: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะรู้อะไรเราได้
2: เราต้องช่วยตัวเอง
0: เราก็ใส่แมสอะไรไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
2: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
0: ก็เป็นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
2: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
0: มี
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
3: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
0: ับ ก็คือกดไว้ได้
3: ใช่กดไว้ได
2: ้
3: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัส B จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
2: ัง
3: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
2: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: อันนี้เป็นได้จะเป็นพาหะ
2: แล้วอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
0: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
3: มีเชื้อซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
2: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
3: ใช่ครับ
2: นะคะ
1: คุมเอาไว้
3: คุมเอาไว้ครับ
1: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับลามไปที่การเป็นมะเร็งตับ
2: อาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงแล้วการเป็นพาหะ
0: มีความเสี่ยง
2: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
3: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
1: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
3: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
2: ้
3: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี
1: ่
3: ย
1: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
3: ใช่ครับ
1: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
0: ใช้เข็ม
3: ร
0: ่วมกันรับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
2: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นน่ะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
1: ทุกคน
2: อากาศร้อน
1: เป
2: ็
1: น
2: ทุก
1: คนปวดใจ
2: ร้อนมากค่ะ
1: หูค่ะเหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
3: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
1: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
3: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
2: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจะจัดแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
3: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
1: โปะที่หน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะแบบไม่ไหวแล้ว
2: เข้าร้านสะดวกซื
1: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆควรดูแลสุขภาพนะค
2: ะมาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
1: มันจะมีวัคซีนที่หนึ่ง
2: ไข้หวัดใหญ่
1: เขียนกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย
3: ์
1: กลัวฉีดแล้ว
3: ผมฉีดแล้วคร
0: ับ ก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
2: 90%
0: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟดก็ยังไม่ได้
1: ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
0: นะบางทีก็อาจจะเป็นแบบมันช่วงเก็บข้อมูลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้า ืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
2: ค่ะ
0: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าว่าเป็นผู้สูงอายุโอกาสก็จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็นของ
2: ตีกันไหมคะ
0: ไม่เสียเงิน
2: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
0: ฉีดไปก่อนก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
2: ฉีดซ้ำ
0: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
2: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
0: ่ยังไม่มีใครมาจับดูแ
2: ต่ว่าสองยี่ห้อดีกว่า
0: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึก อยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจารย์อาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
3: ใช่เสียเงิน
2: ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
0: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอ
3: โรคติดเชื้อ
0: ตามหลักการใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
3: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
0: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
2: ่
0: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
2: นั่นคือเหตุการณ์ที
0: ่ความเสี่ยง
2: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจารย์บอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
0: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
2: อาการน้อย
0: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
3: สูง
0: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มหนึ่งก็ยังติดได
2: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
0: ก็ถ้าไม่มีทางเลือก
2: ก็ฉีด
0: ต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
2: นะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้เป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดซัพพลายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
3: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับนะอันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
2: จริงๆเรามีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะสำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏ
3: ิ
2: บ
3: ั
2: ติ ตัวพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
3: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
2: ะ
3: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งนะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ปัจจัยกระตุ้น
3: อัน
2: นี้ทำ
3: พฤติกรรมบำบัด
2: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรดที่อาจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหตุถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
0: เกี่ยว
3: น่าจะเกี่ยวได้กัน
1: ก็เกี่ยว
3: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
1: เกี่ยวมั้ยอาจารย์อ
3: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
1: เหมือนรู้สึก
0: ไม่เพราะว่าร
1: ู้สึกหิว
0: อยากกิน
3: อะไรเข
2: าเรียกว่าป่วยนะอาจารย
3: ์
2: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
0: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
2: น้อย
0: แ
2: ปรเปลี่ยน
0: แล้วก็
2: ไม่ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่าง
3: เงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการห่วยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
0: ขนาดน้ำตาล
2: ไม่ถึงขั้นมันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
0: คือมันจะอารมณ์แบบ
2: ง่วงนอน
0: ร่างกายมันจะบอกเราว่า

0: ไม่สดชื่น
1: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
0: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ๊ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ๊ยน้ำเก๊กฮวยอีหลากินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
1: จริงๆไม่คิด
0: น้ำเปล่าเริ่มทำแล้วทำได้ประมาณ3-4 วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
1: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
0: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
2: แบบว่าเขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
0: ับโลคาร์บใช่ไหมคีโต
1: ใช่ไหม
0: คีโตแบบว่าเปล่าเดี๋ยวอาจารย์อกพูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
1: กรอบ
0: หมูโอลิเนี้ย
1: ใช่ไหม
0: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะตับอยู่ไว้อยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
0: ค
1: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
0: โอ้เยอะมาก
1: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
0: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
1: ่แต่ก็กลับมากินปกติ
0: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบหอมดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
1: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
0: ้ค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
1: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
1: ไม่รู้รั่ว
0: โปรตีนรั่ว
1: น่าจะผ่าน
0: น่าจะไตนะคะอาจารย
1: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
0: ก็สามารถฉีดได้
1: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
2: ครับ
1: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้
2: ร
1: ู้
2: ครับ
0: นะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80-90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
1: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะตามมาการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90ไม่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
0: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
1: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูสาเหต
0: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
2: จะไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย์
2: จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
1: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุมลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้นๆอย่าสั่งหลายขั้นตอนนะคะมีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมเราก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
1: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อย นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้สั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมส
0: ั
1: ่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นน
0: ะคะ
1: เช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
0: กิจกรรมช่วยได้
1: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ
0: ่
1: อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วใช่ไหมน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
1: า
3: ะ
1: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นนะก็จะเรียนรู้เยอะ
0: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
3: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
1: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
3: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
0: อันนี้จะบอกว่า
1: ช่วยได้ไหมจันดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
3: ใช่
1: ม
3: ัน
1: ม
3: ี
1: เกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐ
3: ีสนุกมากเลยอ่ะ
0: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
3: นี่แพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่านมา
0: ล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 น.ถึง18 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรรี่แองเจิลค่ะวันนี้เรา4 คนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไป

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบได้ได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังสนสุดๆเลยล่ะค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนนายนไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงเหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค
6: ่
4: ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
3: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสลองพื้นไว้ก่อนจากนั้น ก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ฉลันตาลแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสติดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
1: แม่ขาขอพริกเกลือที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
6: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
1: กึ๊บดีใจที่การทำอาหารของกึ๊บสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: ูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องแจ๊บจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องแจ๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรป๋าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
3: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อั

0: รอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
1: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
0: ครับกินก็ได้ครับ
2: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
0: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
3: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
1: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
0: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
4: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
0: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
1: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไหมล่ะ
3: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
1: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
0: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
4: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
0: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
2: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
3: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
2: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
0: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
3: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็ดขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
0: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
5: เย้
4: ในที่สุดก็หลุดแล้ว
1: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
0: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันตรายที่สุด
4: อ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
0: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
3: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้สุดๆเลย
0: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
3: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆ

0: ของคุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆ เข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: ็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่องแพ็คลงกล่องกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะสิบสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋ง

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราก็จะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาบยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
0: ดีจังเลย

0: ่พึ่งด้วยละ
1: อ๋อพวกคุณพึ่งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
2: ดีจังเลย
3: กุหลาบทานตะวันทิวลิปดาวเรืองเย
4: ้ขอบคุณมากครับพวกคุณพึ่ง
5: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
6: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
0: ก็มาขโมยตัวเขียวหวานไปแบบนี้เนี่ย
5: อึดฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
7: เฮ้ย
0: เอาอีกแล้วคราวนี้ฉันจัดการเอง
5: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
5: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้

0: ว่าพึ่งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงพึ่งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
1: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
0: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
2: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
3: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งครับได้ครับแล้วคุณน้ามีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
2: สวยจังเลยอ่ะ
3: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
0: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
4: ครับคุณน้าเพชร
0: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
4: ๆลาก่อนนะครับ
1: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
2: ไปกันเลย
5: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
4: ได้เลยครับ
6: ลาก่อนนะครับคุณพี่ดาวสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจื้อง
3: พวกเรา
6: ต้อง
3: การ
6: นะครับ
3: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
0: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
2: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
1: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
1: ดีจังเลย
3: ดีจังเลย
0: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
3: เย
2: ้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
5: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
4: ครับคุณปู
5: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋ว

0: ผจญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 3 1 2 3
2: 1
3: 2 3
2: 4
3: อ้าวแล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: พ่อกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายไปไหนเหรอ
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่ะว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
2: เฮ้ยงงงี
1: ้ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
3: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
4: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
2: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
5: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมป์ฮ่าง
2: งี้งงี
6: ้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
2: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
6: งงงงงงงงงงถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
7: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
6: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
7: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
2: งงี้งงี้งงี
6: ้แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไง
2: ฮะ
6: เธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
7: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
6: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย
8: ้ชัยโย
2: โอ้เดี๋ยวลูกของพี่นี่กลับมาแล้ว
6: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
2: ่เอ๊ะข้าวโพดกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
6: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดสิ่งดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
8: เย้
9: ขอบคุณยอดเยี่ยมสุดเลย
10: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
6: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เ

0: ขาใจชื่นนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
1: ่นี่ล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
2: ป๊อปน่ารักที่สุดเลย
3: เย
1: ้อ่ะหมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
0: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
4: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
1: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วน่ะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่

0: แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
1: เท่านี้ก็เรียบร้อย
0: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
1: ได้เลยต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
1: นายเธอรดน้ำต้นไม
0: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
1: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
1: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
1: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่า

0: วิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกเราทีม
2: GG Fighting
1: สโลแกนของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
3: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ fighting แม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดี
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซบุตรที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ้นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและท้องดีนานนะ
4: สวัสดีค่ะ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะดีนานค่ะ
7: ถึงพวกเราตัวเล็ก
2: แต่ผม
7: ใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
8: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
8: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
8: ใช่

0: ดีนานมีลูกกี่คนครับ
1: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนนึงชื่อว่าอ
1: ีกคนนึงชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไม่รู้ชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบอยู่นานไม่ใช่ดีนาน
1: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
1: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
1: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
1: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่ายินเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้าหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
2: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
2: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
1: กีฬาใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
1: ก็มีอะไรบ้างคะ
2: มีกอล์ฟค่ะ
1: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดิโอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
2: 70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
2: ครับ
0: 270
1: 70ทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
2: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไ
1: งลอง
0: ๆๆนี่ๆเดี๋ยว
1: อย่าเตะโดนพี่หอยนะ
0: ปึ๊บ
1: โอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาล่ะครับวันนี้สู้ไหม
2: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
1: ค่ะ
0: เอาล่ะครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
4: พ่อครับ
5: ครับ
4: ท่านซันขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
5: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
4: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
5: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
4: มีจริงๆในเกมครับพ
5: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
4: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
5: ่อครับ
4: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
5: หือ 20,000 สันซันสันซันรู้ไหม 20,000 น่ะสันซันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนซันซันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
4: เพราะมันสนุกครับ
5: แล้วถ้าซันซันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
4: ถ้าชนะซันซันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
5: ้
4: ซันซันก็อยากจะแก้มือใหม
5: ่งั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้

0: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ําเลยครับลูก
1: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
0: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร

0: ก็มันเป็นแหล่งไอเทมอ่ะพ
1: ่อพ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยและ CL เขาจะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
2: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
3: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกกัน A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
4: ว้าว
3: อุ้ยเอเอ
4: บีบี
3: เอาละครับสองครอบครัวนะครับเมกาดินานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GT Frighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้งสองครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
5: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
3: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
5: ่คิดได้ค
3: ่
5: ะ
3: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
0: เพราะหนูชอบแบบให้
3: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
0: คร
3: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
0: ครับ
3: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหมเคยฮะเคยไหม
0: เคย
3: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
5: เล่น
3: เหรอเกมอะไร
0: ไม่ครับมีเยอะเลย
3: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
5: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
3: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
5: ใช
3: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
5: เคยอยากซื้อไหมคะ
3: เคยไหม
0: เคยครับ
3: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
0: บอกพ
3: ่
0: อคร
3: ับบอกพ่อพ่อซื้อ
5: ให้ไหมคะ
3: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
5: หน
3: ู
5: พูดว่ายังไง
3: อยากได้ยังไงลูก
0: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
6: ้
3: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
0: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
3: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
5: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
0: ซื้อของเกมแล้วแบบ ทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
3: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
0: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไร

0: แบบดีๆอ่ะทุกอย่างอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
1: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
0: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
0: ไม่
1: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
0: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
0: ที่ไทยครับ
1: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทยอันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
1: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
0: ้ค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกข้อบี
0: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
1: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
0: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
1: แม่ก็คุม
0: แต่ว่าถ้าเราหยุด
1: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
0: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
3: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได
1: ้เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจี้ไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
3: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
1: ครับแล้วอย่างจีจี้เคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
0: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องมีเลย
3: ใช่
0: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
1: ไม่จำเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
0: ไม่ค่ะ
1: เอาฟรีอย่างเดียว
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฟรีอย่างเดียว
0: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
1: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
0: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
1: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
0: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เนมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
1: น้องอายุเท่าไหร่นะ
0: อายุ9ค่ะ
1: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
0: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
1: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
0: ยากเป็นแบบพี่หอยค
1: ่
0: ะ
1: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
0: หนูอยากเป็นพิธีกร
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
0: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยยังไงด
1: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
0: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
1: ไม่อายแล้ว
0: ไม่อายแล้ว
1: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อ่ะอายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
3: บีค่ะ
1: ข้อบีทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมติว่าน้องจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
4: ผมไม่ได้อยากให้ม้าบินที่ชนะครับ
5: ครับ
4: ผมแค่อยากได
5: ้
4: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
5: ม
4: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก

0: าว
1: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
0: โอเคครับแต่ระวังแม่เหนียวนะ
2: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
3: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปียบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
4: นั่นนะครับไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่แม่กะลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองอะนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
5: ตลอดค่ะ
4: เฮ้ย
5: เฝ้าตลอด
4: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
4: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
4: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
4: ้
2: ย
4: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
4: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
5: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
2: ต้องทำให้ดีตลอด
4: จีจี้โตช้าๆนะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
5: ค่ะ
4: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
5: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
4: ม
5: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
4: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
5: ตลอดจนโตเลยค่ะ
4: อย่างนี้แล้วทางแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
6: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
4: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
6: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
4: ับ
6: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
4: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
7: ครับ
4: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบตัวแม่แบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
7: มีคร
4: ับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
7: ไปเล่นนะครับ
4: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
7: เล่นอะไรเยอะแยะ
6: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
4: เล่นๆอย่างเช่น
7: แบบตีเล่นของเล่นครับ
4: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
6: มีไหมคะ
7: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
4: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
6: ฟันดาบ
4: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
6: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
4: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
6: จริงจังมั้ย
4: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
6: ทีนี้สู้ได้มั้ยคะ
4: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
6: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
4: เวลา
6: ใกล้
4: แพ้ทำไงครับ
7: เขาเล่นต่อแพ้
4: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเ มีกัดไหม
5: กัดกันด้วย
4: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
6: แรงไหมคะ
4: แรงไหมครับ
7: แรง
4: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
6: ผู้ชายสองคน
4: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
6: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
4: ใช้กฎกติกานี้ถ้ามา
6: ทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
4: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
8: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
4: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
7: ค
4: ่
7: ะ
4: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี
5: ้
4: น้องเร็วมากครับ
8: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ประกันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับค
0: นไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปลานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

ศินัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลา

0: นอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยเส้นหมี่ไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: านนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: อย่างเป็นลูกแม่ทั้งหมดนั่งลงก่อนหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับหลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้
0: า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้าน้ำมันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ย ความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะ

0: เพราะเด็กในครรภ์เนี่ย4 เดือน5 เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: นี่ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิคฮะ
0: ใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคร
0: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: อ๋อคงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้ง2 อย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
0: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์ให้เราสดมา
0: อาหารเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปใน

0: ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทาเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
1: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามย้อนนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
1: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ้ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
1: ใน
0: มะพร้าวม
1: ัน
0: จะทำให้แบบจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ย
1: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ย
0: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมท่านหมอครับ
1: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับม
0: ี
1: นมมีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
1: ์ของสดมีผลไม
0: ้
1: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
0: ้
1: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
3: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ะทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้

0: จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับหนึ่งก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
1: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
1: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
1: เก่งมากทุกคน
0: เย้
1: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: พิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียน
2: โรงเรียนบางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจัดหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะ

0: จารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอนะคะซึ่งอาจารย์โอจริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก
0: ็
1: เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอเป็นจิตแพทย์เด็ก
2: หรือเป็นกุมารแพทย์จิตแพทย์
1: แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
2: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรี๊ดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
2: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
1: เหตุการณ์
2: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยชน์ที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
1: อบอุ่น
2: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
1: ่เด็กทำผิด
2: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
1: สั่ง
2: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
1: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
2: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเงี้ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
1: คือ
2: โดนด่าเขาก็ดังกลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
1: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
2: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราโตกว่าม ันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
1: ต้องลงโทษ
2: ต้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไร

0: จริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: งั้นเราก็ต้องมาดูเอ๊การที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตอนนี้มันปัญหาตรงนี้ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
1: เ
0: นาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
1: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอะเน
0: า
1: ะก
0: ็
1: ให้กำล
0: ัง
1: ใจใช่ใช่ให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาคุยเองไหมอาจารย์
0: ถ้าคุยเองไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
1: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
0: ก็จะได้
1: ที่เขาเชื่อ
0: มีคนฟังใช่
1: ค่ะค่ะ
2: นะ
1: คะ
2: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
0: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
2: ้
0: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
1: ไม่ใช่เป็นปัญหาที่โทรศัพท์อย่างเดียว
0: มันไม่ได้เป็นภัย
2: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
0: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
2: คือ
0: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
1: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
0: คือเอามาเลี้ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
1: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่ฉันบอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
0: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
1: ได้ต่อต้าน
0: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
2: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบเฟซไลน์โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทรแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube
0: ในนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป
1: ็
0: นบุ๊ครีดดิ้งหนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได้
1: เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กหรือถามตัวเอง
0: ถามแล้วไม่รู้ถามไม่รู้ไม
1: ่รู้เริ่มจะสงสัยและเทียน
3: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19 พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามนะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
1: โอ้เยอะมาก
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยแทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปตรวจเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
1: แปลกไป
0: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
3: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
0: ้รามาแอปก็
1: เข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
3: ก็ลงได้เลย
1: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บ กรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผล

0: ที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องกันคือการติดเชื้อไพโรไลด์ H. ไพโรไลด์คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. ไพโรไลด์ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับนะที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้จะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปลกขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีก
0: ใช่ครับการกินยาลดกรดที่อาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
0: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
0: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่เชื้อนี้ก็ได้
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลด์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับน
1: ะ
0: แต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์ เปิดเครื่องกรองอากาศ ใช้ผ้ากันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู่เท ่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้ อะไรไหมคะจ๊ะ
2: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแทน
2: ได
1: ้แล้วเป็นหมอแทน
2: ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
1: วิเคราะห์เจอ
2: คล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ถ้าผู้ที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
1: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
2: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
1: ์
2: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบาง
1: สัตว์เลี้ยง
2: หมาแมวพวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวแล้วก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นนะคะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
1: ้
2: เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนไปละเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยเพรา
1: ะ
2: ก็ถ้าไม่แน่ใจลองมาตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
1: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
3: ค่ะมีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งฉันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
1: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
3: ฉันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบ แต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเ

0: ไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
1: ์จริงๆต้อง
0: อายุ36
1: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
0: มันไม่ได้ทำให้เกิด
1: ใช่ก
0: ็
1: คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
0: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ่า
1: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
0: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
1: อันนี้
2: ไม่น่าเกี่ยว
1: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
2: ใช่ครับ
1: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
0: ้อาจจะเป็นอะไรนะ36
2: 36ก็ยังไม่น่าจะใช่วัย
0: ความเครียดอาจารย์บอก
1: ความ เครียดอะไรมากกว่า
2: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าเนี่ยบางทีอารมณ์คือที่มันไม่ค่อยมีความสุข
1: ครับ
2: ค่ะแล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
0: คือเราแบบเนี่ยอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
2: ใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองน้องอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข
0: เหมือนตื่นมาก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆเกี่ยวกับอาจารย์
2: ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
0: ะ
2: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิด
1: ค
2: ืออะไรก็แบบ
0: ไม่ถูกใจไปหมด
2: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
0: ้เครียดสะสม
2: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้กัน
0: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
1: ไม่เกี่ยว
0: ข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใด
3: นะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
0: อาจารย์ปูเจอบ่อย
1: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
3: ไม่ที่บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
2: ้เราให้ถ่ายออกมา
1: สามารถใช่สามารถถ่ายไปเองได
3: ้มันไม่ไปทำ
0: รูดกับ
3: ลำส้มลำไส้
1: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
3: ขนาดเหรียญมันเล
1: ็
3: ก
1: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
2: แต่ว่าเหรียญใหญ
1: ่เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
0: อาการมันจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
1: จริงจริงเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
0: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
1: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายมาเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
0: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
1: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
0: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
1: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องเอาออกครับถ้าเหรียญยังอยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
0: เพราะมันยาว
1: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
0: ต้องดูดีๆ
3: น
0: ะเด็ก
3: กลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
0: ทางเดินหายใจ
3: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตยังไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
1: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
2: ก็จะไอ
1: เยอะ
2: หน้าเขียว
0: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
1: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เหมือนอาหารติดคอ
1: ใช่มันหันติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
2: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดัน
0: เอามือคุมไว้ดูนะคะ
2: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
1: ็ใต้ลิ้นปี
2: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้
0: แบบกระทุ้ง
2: ขย้อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
0: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
1: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
0: เพราะว่าในยูทูบจะมีวิธีสอนอยู
1: ่
0: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควรนะ
1: ควรจ่ายอย่างนี้ครับควรจ่ายอย่างนี้
2: ก็ถึงเวลามันตกใจ
3: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีมีอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อย

0: าก
1: ต้องระวังมากๆ
2: ต้องแย่ตามรู
1: มันเจอเคสนึงกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
2: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
3: ไม่ใช่ที
1: ่
3: ม
1: ัน
3: ฟีบแล้ว
1: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
2: อันตรายมันไปพ
1: ันครับนี่อันตรายพ่อคุณแม่ต้องระวังนิดนึง
2: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
3: ใช่สามารถทำได
2: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะ
4: ไปที่คำถามคุณชนาการนะคะ
2: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
4: เอ็น
2: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150เซนติเมตรบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดยังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
4: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
3: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
1: ากครับยากวิธีนี้ไม่
3: เป็นอะไรใหม
1: ่ใช่มันเป็นวิธีใหม่
2: แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปีดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
1: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
2: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
4: เด
2: ี๋
4: ยว
2: เราเก็บคำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้นะคะ
4: มาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
3: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางที
2: เอีย
3: งตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตที่ถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
4: ค่ะ
3: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
4: ้
3: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
1: ไตอักเสบ
3: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล
1: ้
3: วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
4: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาษินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
1: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริง
4: ๆ GFR มันคือค่ากรอง
1: ของเสียของไตนะครับ
3: กรองได้ประมาณ50
2: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
1: จริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไต
3: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
1: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
3: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
1: ครับ
4: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
3: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่น

0: ่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ไม่มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
1: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
2: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
1: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
0: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
1: อย่างรวดเร็ว
2: ต
1: ่
2: างไป
0: ก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
1: ้นะคะยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
3: คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
1: เป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
2: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
1: ได้เอง
2: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
1: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
2: ก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
1: ออกจากช่องท้องของเรา
2: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
1: อะไร
2: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
1: คลีนออกไป
2: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส้อ
1: ย่าในช่องท้อง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะทำงานหนัก
2: จะทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุอ่ะหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
0: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
1: กัน
0: มาไปมีปัญหา
1: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจะอุ่นแท้แล้วอะม
0: ีสิทธิ์ก็ไม่แน่นะคะไม่แน่ใจอยู่
1: ค่ะไม่แน่ใจไม่ได้บอกอายุด้วย
0: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
1: ถ้าเป็นเด็ก
0: ก็ถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
0: ทำให้เด็กๆได
1: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผ่าทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหักทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
0: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กค
1: ่
0: ะนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค
1: ่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไตล์มันใช่ไหมนะก็คือชนิดตรวจชนิดของ
2: พาหะทาราซีเมียครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับ
0: โรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
1: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
0: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
1: ไหนอะไร
0: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
1: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
0: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72

0: 265จริงๆแล้วรูมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์ครอบ
1: มันรูมาตอยมันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
2: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
1: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
2: ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้จริงๆการจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบ
2: เอาตัว
1: ที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจำออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอหรือหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอดีนอยบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้งั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี้ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
2: สกินเทสไหมคะ
1: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
1: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสียงเป็นชีวิตเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
0: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรอสบาย
1: ชักมันเถิดนานๆอะไรอย่างเงี้ย
3: คือแบบยังไงก็ต้องออกนะคร
2: ับ ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
1: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
0: เราต้องช่วยตัวเอง
1: เราก็ใส่แมสอะไรไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไปอ
0: ย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
1: ก็เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงก็รักษาภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
0: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้หรอคะอาจารย
3: ์จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
1: ับก็คือกดไว้ได้
3: ใช่กดไว้ได
0: ้
3: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีมจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงๆดังนั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: อันนี้เป็นได้แต่เป็นพาหะ
0: แล้วอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
1: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
3: มีเชื้อแล้วซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
0: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
3: ใช่ครับ
0: นะคะ
2: คุมเอาไว้
3: คุมเอาไว้ครับ
2: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับ
3: หลัง
2: ไปที่การเป็นมะเร็งตับ
0: อาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วการเป็นพาหะ
1: มีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
3: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับ เพิ่มขึ้นนะ

0: เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
1: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
0: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได้ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี่ย
1: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
0: ใช่ครับ
1: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
2: ใช้เข็ม
1: ร่วมกัน
2: รับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
1: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นอะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
2: ทุกคน
1: อากาศร้อน
2: เป็น
1: หัวใจ
2: ร้อนมากค่ะ
1: หัวผ่า
2: เหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
1: ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู
1: ่หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
0: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
0: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
1: โปะแค่หน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเขาแบบไม่ไหวแล้ว
2: เขาขอร้านสะดวกซื
1: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะคะมาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
2: ม
1: ัน
2: จะมีวัคซีนที่หนึ่งนะ
1: ไข้หวัดใหญ่
2: ตอนน
1: ี้
2: กำลังเถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย์
0: อ
1: าจารย์กลัวฉีดแล้ว
0: ผมฉีดแล้วคร
2: ับก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
1: 90%
2: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้
1: ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
2: นั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบเป็นช่วงเก็บ
1: ข้อมูล
2: อยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยง
1: ค่ะ
2: เนาะเพราะถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าว่าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
1: ก็
2: จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็นของ
1: จะตีกันไหมคะ
2: ไม่เสียเงิน
1: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
2: ฉีดไปก่อนก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
1: ฉีดซ้ำ
2: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
1: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
2: ่ยังไม่มีใครมาจับดู
1: แต่ว่าสองยี่ห้อดีกว่า
2: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจารย์อาจจะต้องไปเสียเงินซื
0: ้
2: อ
0: ใช
1: ่ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
2: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอ
0: ตามหลักการ
2: ตามหลักการใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
0: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
2: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
1: ่
2: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
1: นั่นคือเหตุการณ์ที
2: ่ความเสี่ยง
1: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจารย์บอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตก ฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
2: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
1: อาการน้อย
2: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
0: สูง
2: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มหนึ่งก็ยังติดได
1: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
2: ก็ถ้าไม่มีทางเลือก
1: ก็ฉีด
2: ต้องรอเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
1: ค่ะนะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดสปายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
0: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับนะอันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล
1: ้
0: วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
1: จริงๆเรามีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: ตั
1: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
0: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอะนะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอะนะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำใหกรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
1: ปัจจัยกระตุ้น
0: ครับ
1: อันนี้ถาม
0: เร
1: ื่อง
0: พฤติกรรมบำบัด
1: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรดอาจารย์จันบอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหตุถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบหรือแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไห
0: มเกี่ยวได้ไหม
1: ก็เกี่ยว
0: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
1: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
0: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
1: เหมือนรู้สึก
2: ไม่เพราะว่ารู้สึกหิว
1: อยากกิน
0: อาหาร
1: เขาเรียกว่าโหยนะคะอาจารย
0: ์
1: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
2: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
1: แปรเปลี่ยน
2: แล้วก
1: ็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่าง
0: เงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการหวยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
2: ขนาดน้ำตาลไม่ถึงขนาด
1: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
2: คือมันจะอารมณ์แบบ
1: ง่วงนอน
2: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
1: ไม่สดชื่น
2: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
1: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กฮวยล่ะกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
2: จริงๆไม่ขี
1: ้เปล่าเริ่มทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ3-4วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
2: ความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
1: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่ขอเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย
0: ์ใช
2: ่
0: คร
2: ับ ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
0: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
1: ับ โลคาร์บใช่มี
2: คีโต
1: อ
2: า
1: จจะแบบว่าตามเพื่อนอาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
2: ๆกรอบ
1: หมูโอลิเงี้ย
2: ใช่ไหม
1: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะตับอยู่ไว้อยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย์
2: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกไปได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็เพิ่งพูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
1: ค
2: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
1: โอ้เยอะมาก
2: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
1: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนัก แรกที่สะสมแล้วหลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
2: ่แต่ก็กลับมากินปกติ
1: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
2: ยาว
1: ดีก็เลย
2: เขาบอก
1: ต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
2: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
3: ้ค่ะค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรต

0: ตินรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
1: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
1: ไม่รู้รั่ว
0: โปรตีนรั่ว
1: น่าจะผ่าน
0: น่าจะตายนะคะอาจารย
1: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
0: ค่ะก็สามารถฉีดได้
1: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
2: ครับ
0: ค่ะ
1: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้
0: ค่ะนะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80 90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
1: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆการออกกำลังกายนี่ก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: หัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90
0: ไม
1: ่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
0: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
1: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้ว
0: ค่ะ
1: สาเหต
0: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
2: ครับไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย์
2: จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
1: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุ
0: ม
1: ลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้น
0: ๆ
1: อย่าสั่งหลายขั้นตอนนะ
0: คะ
1: มีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะจันว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
1: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้สั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บนึงก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสติอีกอันนึงก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
0: กิจกรรมช่วยได้
1: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ่อแม่บางทีเนี่ยมองความสนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วถูกไหมน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
1: า
3: ะ
1: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนเยอะ
0: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
3: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
1: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
3: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
0: อันนี้จะบอกว่า
3: ช่วยได้ไหมจัน
1: ดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
3: ใช่
1: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
3: สนุกมากเลยอ่ะ
0: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเง
3: ิน แทนลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
0: มาล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอภูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการรักคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรี่แองเจิลค่ะวันนี้เรา4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งของเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ1

0: 220ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะคำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าพอก่อนพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โห1 1 1

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยหุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ปัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่ไปหาข้าวก
0: ิน นะคะอ๋อว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พยูนค
0: ่
2: ะ
0: พยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพยูนนะอธิบายหน่อยพยูนเป็นยังไงครับ
2: พยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน
0: ้
2: าเหม
0: ือ
2: นฮ
0: ิ
2: ปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอวันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยและผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าค่ะ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หนูนี
0: ่หนูเนี่ยกำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาคร
0: ับ เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
4: ต
0: ั
4: วน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: หาดทราย
0: เอ้านี่หาดทรายใช่มั้ยนี่น้องๆ
2: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายเอ้าน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
2: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
2: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อย
2: อ
0: ันนี้ก็ได้เอ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
5: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกซิมีดวงอะไรบ้าง
4: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
4: โลกแล้วดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
2: หนูร
0: ู้รู้เลยเหรอ
2: หน
0: ู
2: เคยไปโยโ
0: ย
2: แลนด์แล้วหนูไป
4: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้คร
4: ับเป็นของปม
1: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
4: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
4: อ
0: ัน
4: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
4: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
4: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
1: จะไปไหนอ่ะ
4: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยจริงคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
5: อนุบาล

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆ เจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือน

0: ขาเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรายินดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
3: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกับขนของไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
4: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาว

0: กายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกปลาแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะ

ัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อโบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่แล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบ๊ทจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกัน

ำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้มาทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะ

คะน้องๆทางหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่วอจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่า

แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกันไกลกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนเลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแต่ออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะ

และตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ยกันเถอะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
2: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
1: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac

0: www.gh.
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตั๊กแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตั๊กแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตั๊กแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดเวเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้เลยว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นพูดรู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำทานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิทานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทยผลงานของอาจารย์นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นnew genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนแล้วพอเรามารวมกันหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลนี้พระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่าน

จารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นแต่บางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลัตติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเราเนี่ยมันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริม

ขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายหนึ่งคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: นแก้วกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี
1: ้แสงครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคแต่ละคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรอย่างเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เข้าชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนัก
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะ

0: ของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยา
1: ปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืช
0: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ครูปลูกปัญญา.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
2: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานรายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
2: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงถึงห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
1: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลา
2: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่

0: ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
1: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน

0: แม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณณลินีโสรณสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทางเรื่อง
0: จริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้ 7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยเลี้ยวน้อยนะคะ
1: จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้ได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือเป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมดค
0: ่ะ
1: เป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: นี่ตั
1: ว
0: แล
1: ้
0: ว
1: เล่นต่อ When I be richI tell them
2: come doing. อันนี้ชอบไหมคะ
1: เขาก็อยากจะ

0: ลองดู
1: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
0: ไม่ค่ะออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะThat future's not ours to save.

0: โหดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นและเขาจับปากกา

0: ก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
1: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วม

0: ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็จะเริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ
1: okay.
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
0: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรนะคะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้วนะ
0: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้
1: ค่ะ
0: ก็มันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
2: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
2: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
2: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้ว รอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
0: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
2: ่เขา

0: วิ่งค่ะก็จะไปกับเรา
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะ
2: ค่ะเชิญ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
2: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
2: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
2: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่า ไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค
2: ่ะคุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุดนะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการ

กุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนดโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร

นครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดธาตุทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมสวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดไร่บำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวิดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัด
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ศิลปินนักเปียโนเวลาเขามาทัวร์ต่างประเทศเขาก็จะเอาช่างแต่ละประเทศไปเป็นสวิตให้แล้วก็บางคอนเสิร์ตเนี่ยนักเปียโนไม่สามารถที่จะเล่นจบคอนเสิร์ตได้เพราะช่างทำเปียโนไว้ไม่ดีที่เอาเปียโนมาแล้วก็ผมไปปรับให้ที่มีชื่อเสียงมาประเทศไทยก็อย่างสตีวี่วันเดอร์ครับ

ถ้าพูดจริงๆแล้วงานที่ภูมิใจมากที่สุดที่สนใจนะครับภูมิใจทุกครั้งครับหลายท่านครับระดับโลกทำแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนไปทำที่เวียงจันทร์ไปทำให้ศิลปินมิสเตอร์ทีโอลิเย่ซึ่งสุดเป็นแสดงคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์แล้วผมไปปรับเป็นโอให้พอท่านเล่นจบเนี่ยท่านเรียกหาเราเป็นคนแรกซึ่งไม่สนใจบุคคลท่านอื่นเลยเรียกหาเราเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราทำโนให้เล่นออกมาแล้วดีและจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงามอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้จากการตั้งใจทำงานของเราที่เราทำให้ได้มาตรฐานที่เราเรียนมา

การเป็นช่างนี่ในส่วนตัวเนี่ยชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราเรียนจบปวสอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยดังนั้นอาชีพแรกในบริษัทสยามบริการคือซ่อมอิเล็กทรอนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราชอบอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบริษัทมีอาจารย์มาจากญี่ปุ่นชื่ออาจารย์ซูซูกิมาสอนและเทสช่างเปียโนเพื่อคัดเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยสมัครเพราะว่าเราซ่อมอิเล็กทรอนมานานๆแล้วเราเข้าใจระบบรู้ระบบหมดแล้วเนี่ยชักเริ่มเบื่อทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเปียโนเนี่ยมีอะไรดีผมก็เลยต้องเลือกเอาระหว่างเปียโนกับอิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออิเล็กทรอนกับเปียโนคือเครื่องดนตรีอะคูสติกที่เรียกว่าดนตรีธรรมชาติเนี่ยกลไกการทำงานต่างๆเนี่ยจะคนละระบบเปียโนเป็นระบบแมคานิกเป็นกลไกธรรมชาติทั่วๆไปอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเครื่องผลิตความถี่มาจากวงจรไฟฟ้าจะแตกต่างกันเลยที่อาจารย์มาสอนนั่น7วันก็เรียนทั้งหมด10กว่าคนสรุปก็คือได้รับเลือกไปมีผมกับเพื่อนตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นความสามารถที่เราทำงานเนี่ยมันผ่านจูเนียร์คอร์สเขาอาจารย์ก็เลยให้สอบก็สอบผ่านจูเนียร์คอร์สก็ต้องเรียนซีเนียร์คอร์สต่อจบซีเนียร์คอร์สมาก็สอบผ่านแต่ว่าเพื่อนกันด้วยระยะเวลาที่ไม่ครบ3เดือนคือไม่ครบคอร์สของเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสอบไม่ผ่านเราโชคดีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการฟังเสียงจากที่เราเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กมันทำให้หูเราแยกแยะเสียงได้ดีกว่าคนอื่นขออธิบายเพิ่มเติมคำว่าจูเนียร์คอร์สกับซีเนียร์คอร์สนิดนึงครับจูเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงเปียโนโดยใช้เครื่องวัดเสียงแต่ซีเนียร์คอร์สเนี่ยเป็นการฝึกตั้งเสียงโดยใช้หูเป็นการฟังเสียงโดยใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ระดับซีเนียร์ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับที่จะต้องมาจูนระดับแกรนเปียโนขึ้นไประดับแกรนเปียโนเนี่ยสเกลทางด้านดนตรีคือเรื่องเสียงเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นการผิดเพี้ยนเนี่ยจะนิดหน่อยก็จะฟังออกแล้วเมื่อจบจากญี่ปุ่นแล้วกลับมาทำงานได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งทางบริษัทก็ทางมีนโยบายที่จะให้ผลิตช่างผมก็เริ่มสอนช่างเมื่อปลายปี28เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งในบริษัทเนี่ยจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอย่างที่เราต้องการผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำเปียโนโดยเฉพาะเพราะว่าผมเสียดายความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะเสียไป

หลักยึดถือในการทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถและขยันนะครับถ้าเราไม่ซื่อสัตย์และเราไม่มีความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันไม่อดทนนะงานเราก็จะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดที่นักเปียโนระดับโลกเขายอมรับเพราะว่ามาตรฐานการทำงานของเราที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็มาตรฐานเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จักก็จะให้การยอมรับและไว้ใจการทำงานต่อวันของผมเนี่ยจะรับงานเต็มที่ไม่เกิน2งานแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเหลืองานเดียวเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแบบสบายๆรีบทำมันก็จะไม่งานก็จะไม่ค่อยดีถ้าเรามามุ่งเน้นเรื่องการเงินให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยมาตรฐานการทำงานก็จะตกต่ำลงเหมือนเราเปรียบเขา

การดำเนินธุรกิจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเนี่ยยากง่ายเรื่องของงานไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าทำเองเนี่ยมันได้อย่างที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดตามที่เราเรียนมาคนที่เรียกใช้บริการเราก็จะเป็นนักเปียโนมือระดับอาชีพเป็นอาจารย์มืออาชีพซึ่งจะรู้จักแล้วก็เชื่อถือและไว้ใจเราซึ่งชื่อเสียงก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะว่าครูอาจารย์สอนเปียโนต่างๆก็จะแนะนำลูกศิษย์ก็จะแนะนำต่อๆกันไปจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

การตั้งด้วยเครื่องนี่นะครับซึ่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความละเอียดในการวัดเสียงเนี่ยมันก็ไม่ 100% มาตรฐานของช่างจูนที่ใช้เครื่องวัดจะได้แค่ 80% สำหรับเด็กๆไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักเปียโนมืออาชีพไม่โอเคยังเพี้ยนอยู่สำหรับเขาการตั้งเสียงด้วยหูเนี่ยสเกลทางดนตรีคู่เสียงทางด้านดนตรีเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็เข้ากันได้เกือบ 100% คือ 90% นี่คือความแตกต่างของมาตรฐานของเสียง

มใช้คำว่าปรับเสียงทั่วไปเขาจะเรียกว่าจูนที่จริงแล้วการจูนหรือการตั้งสายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับเสียงการปรับเสียงเป็นโรที่ผมหมายถึงก็คือการปรับตั้งสายเรียกว่าทูนนิ่งสองก็คือการปรับกลไกเรียกว่าเรคอเรชั่นการปรับแต่งเสียงเรียกว่าการไวซิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปรับเสียงเปียโนทำให้เสียงเปียโนเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ตั้งสายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่สองจะประกอบด้วยการปรับแต่งกลไกอย่างเช่นยกตัวอย่างหัวคอนนะฮะถ้ามันเคยข้อสายตรงแล้วพออากาศมันชื้นมันแห้งไม้มันหดมันเปลี่ยนรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะเบียดเบนไปได้นิดหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็การไวซิ่งก็คือหัวคอนสักหลาดที่ทำจากขนแก่เนี่ยพอมันเล่นไปมากๆมันแข็งขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เพราะละดังนั้นสองส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องเสียงมากถ้าเราทำครบ3องค์ประกอบก็คือ tuning regulation และ voicing เสียงเปียโนก็จะออกมาได้ไพเราะแล้วก็กลมกลืนกัน

เปียโนทางอัมไพร์และแกรนเปียโนต้องการการปรับเสียงเหมือนกันแต่ว่าแกรนเปียโนซ่อมยากกว่าเพราะว่ามีความละเอียดมากขึ้นในเรื่องหลักการนี่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่อัพไรท์เปียโนแนวตั้งนี่จะมีคุณภาพของเสียงกับความปราณีตละเอียดอ่อนในเรื่องของกลไกเนี่ยจะน้อยกว่าแกรนเปียโนดังนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเวลามันจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการฟังแต่ถ้าแกรนเปียโนเนี่ยจะมีกลไกที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าแกรนเปียโนเนี่ยมีเสียงที่ดังกว่าดังนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดเจนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบกลไกของเปียโนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาเนี่ยก็เพื่อให้การทำงานของกลไกเนี่ยเร็วที่สุดเพื่อให้ตอบสนองนิ้วของเราตามนิ้วของเราเลยนิ้วเรากด10ครั้งค้อนก็จะต้องเคาะสาย10ครั้งแต่เปียโนอัพไรท์เนี่ยเล่นถ้าเราปักไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยกด10ครั้งมาจะดังแค่8ครั้ง7ครั้งอะไรเงี้ยส่วนไกลเปียโนเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเนี่ยมันก็เลยทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็การออกแบบก็เลยประณีตละเอียดอ่อนมากกว่า

ิโนของลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางบ้านไม่เคยรักษาปิโนเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมากเป็นพิเศษเช่นมีน้ำเข้าหนูเข้าไปกัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูเป็นกรณีไป

ทียบอันนี้แค่ผิวภายนอกผมไปผมต้องไปเช็ดไปขัดไปถูให้เขาใหม่นะก็คืออันดับแรกก็คืออยากให้ใส่ใจกับเรื่องเปียโนให้เห็นคุณค่าของเปียโนเพราะเปียโนนี่มีอายุการใช้งานมากกว่าชีวิตของเราดังนั้นคือการดูแลเปียโนในเบื้องต้นก็คือ1ดูแลทำความสะอาดภายนอกคีย์บอร์ดก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนภายในเนี่ยก็เรียกช่างเปียโนที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยไปดูแลปรับแต่งแล้วก็ทำความสะอาดปีละครั้งอย่างน้อยแล้วก็ควรจะต้องดูหนูแมลงสาบในเปียโนหน่อยว่ามีไหมแล้วก็แมงกินผ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เราต้องป้องกันโดยใช้กระบูลเอาไปแขวนด้านในส่วนการระวังรักษาอื่นๆเนี่ยก็อย่าให้น้ำหกอย่าเอาของไปวางบนเปียโนมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้แล้วก็จะทำให้สีเปียโนเสียได้เพราะว่าเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นเนี่ยมันจะทำให้เปียโนเสียงเพี้ยนดังนั้นอย่างน้อยเนี่ย6เดือนก็ควรจะให้ช่างไปดูถ้าเราไม่เรียกเลยเนี่ยจะชินอยู่กับเสียงเพี้ยน

ก็สำหรับเปียโนที่ใช้ตามบ้านเนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้เจ้าของเนี่ยรักเปียโนมากขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยผมไปเนี่ยไม่เคยเช็ดไม่เคยทำความสะอาดเลยที่ฝุ่น

การเลือกซื้อเปียโนก็มีอยู่2ประเภทนะครับเปียโนใช้แล้วกับเปียโนใหม่เปียโนใหม่เนี่ยเลือกไม่ค่อยยากเพราะเขามีตัวอย่างให้เราได้ไปลองเล่นดูแล้วเราก็ไปลองเล่นดูว่าเราชอบยี่ห้อไหนหลังไหนซึ่งเปียโนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกต้องไปลองเล่นก่อนทีนี้ถ้าเปียโนประเภทใช้แล้วสำคัญอันดับแรกเลยต้องไปลองแล้วต้องไปดูไปเปิดดูข้างในหน่อยว่าสภาพมันโซมไหมมันเก่ามากไหมแล้วเสียงมันเป็นยังไงแต่สำหรับเปียโนมือสองเนี่ยจะยากในเรื่องของการแยกแยะเสียงว่าเปียโนที่เสียงดีเป็นปกติกับตัวโครงสร้างของเปียโนที่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันคนไม่ใช่เป็นช่างเนี่ยจะฟังไม่ค่อยออกเพราะมันมีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความกังวลเสียงไม่เท่ากันเพราะว่ามีเปียโนมือสองนี่มันจะเราจะไม่สามารถแนะนำให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยดีคือ 50% เนี่ยเปียโนมีปัญหาเข้าถึงขายออกมาและส่วนที่ไม่มีปัญหาคือลูกค้าเขาขายเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องไปเลือกหาเอา

คนที่อยากเป็นช่างเปียโนเนี่ยควรจะชอบในการเล่นดนตรีเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของการปรับเสียงเปียโนได้ดีดนตรีสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญจะช่วยพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ทำให้การเรียนอื่นๆหรือเรียนวิชาสามัญทั่วไปเนี่ยจะสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่เด็กเขาให้เรียนลูกเรียนดนตรีทุกป้าเลยนะสังเกตดูว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ย IQ เฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราเครื่องดนตรีทั้งหมดที่หัดเรียนด้วยตัวเองก็เป็นเมาส์ออร์แกนครับหลังจากนั้นก็มาหัดครุยจากครุยก็ไปเป่าแซกโซโฟนวงดุริยางที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็หัดเล่นกีตาร์สองก็คือควรจะชอบงานซ่อมงานช่างคือต้องมีนิสัยช่างจึงจะทำได้

การทำงานของช่างเปียโนเนี่ยในหลักการแล้วซ่อมไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมคานิกเนี่ยการเรียนรู้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าทำให้ดีทำยากกว่าเพราะว่ายากในเรื่องของความเป็นศิลปะด้านความละเอียดอ่อน

อายุการทำงานในอาชีพนี้ของผมก็เริ่มตั้งแต่ปี28จนปัจจุบันก็30กว่าปีละความฝันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากมีโรงเรียนสอนช่างเปียโนอยากผลิตช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าบ้านเราไม่มีสถาบันสอนโดยตรงช่างเปียโนเทคนิคที่เรียนมาจริงๆเป็นเรื่องเวลาเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะแต่ว่าใครจะทำผลงานออกมาครบถ้วนอันนั้นก็แล้วแต่บุคคล

ิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเราก็จะนั่งดูว่าเขาเล่นออกมาแล้วดีไหมโอเคไหมหมายถึงเป็นโอที่เราทำกันนะเราก็จะคอยแก้ไขถ้าศิลปินยังอยากจะให้ปรับแต่งเพิ่มเติมนักดนตรีนักเปียโนเนี่ยหน้าที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีความสุขหลังจากที่แสดงเสร็จเพราะเราก็ถือว่าได้ความสุขได้รับความสุขจากความสุขของที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยมันเหมือนกับปิดทองหลังพระครับเป็นความสุขที่หาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความสุขแบบไหน

แล้วก็ยังอยากจะเป็นนักดนตรีเมืองเขาเหมือนกันคิดถึงแล้วก็อยากจะเล่นอยู่เสมอครับแต่ในที่สุดก็ย้อนมาถึงดูตัวเราเองว่าเราทำอาชีพเนี้ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้มากกว่า

ก็เรื่องดนตรีเนี่ยอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเราครับให้เห็นคุณค่าและความสำคัญการเรียนดนตรีอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันช่วยพัฒนาสมองคือพัฒนา EQ IQ ให้กับเด็กๆดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยคิดได้คิดเป็นแล้วก็ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนับสนุนเนี่ยเด็กๆก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไปดังนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีให้มากขึ้น

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างนี้แล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยฮะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของ

0: เลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
1: ์
0: ใช้โทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถเองก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?

0: You do.
1: Uh-huh.
0: A while ago, you said you didn't know you were my mama.
1: Well, you act like my mama.
0: Act like your mama? No, I'm saying you're my mama.
1: I'm your mama?
0: Yeah.
1: All right, I'll be your mama.
0: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
1: No. I think you want to have to love them if they want to.
0: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
1: Yeah.
0: And I love you, Mama.
1: I love you.
0: But you did. Do you know who I am, though? Who?
1: Kelly.
2: Yes, Mama.
0: Yes, I am Kelly.
1: Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
0: Yes, you did.
1: Well, I love you, Kelly.
0: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: yeah,
1: we?
0: Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
3: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
4: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
3: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะทีเขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าญาติเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
4: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองของอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
4: ค่ะ
3: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
4: ค่ะ
3: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
4: ปากกาเรียนสอบไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
3: แล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
4: ก
3: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
4: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
3: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
4: ค่ะใส่ใจ
3: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะไหนลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
4: 92ค่ะ
3: แปดต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
4: 92ลบ8ล่ะค่ะ
3: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
4: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
3: ่
4: ะ
3: ให้ลองคิดในใจนะคะ
4: แล้วบอกแต่คำตอบถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะโอเ
3: คคิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
4: เ
3: ห็น
4: แล้ว76ค่ะ
3: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะต่อไป
4: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
3: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
4: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านไม่จบค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
3: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
4: ตาหนูบ้างค่ะ
3: ค่ะ
4: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอคุณหมอฟังหัว
3: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
4: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
4: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
3: ใช่ค่ะก็อาจจะมีเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
4: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
4: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
3: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
4: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
3: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
4: ้
3: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
4: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
3: ่
4: ะโอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
3: ่
4: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
3: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
4: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
3: คือหลักการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
4: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
3: ึ้
4: น
3: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
4: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
3: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
4: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านนึงคืออะไรนะคะ
3: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราอาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆคิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่

0: ที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใ
1: ส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างเง
0: ี้
1: ยใช
0: ่ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก
1: ็
0: เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วยนะคะ
1: อ่ะเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: ขึ้นที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่ อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
0: ่
1: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน

0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่กวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

0: เหนื่อยไต่ซะแล้ว
1: ถึงป้อมแล้ว
2: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
1: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วเอ้ยสบายใจ
2: อะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
1: ป้อมยามหมู่บ้านพี
2: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
1: นี่เล่นอะไรโอ้นี่ดูเมีย
3: ดีมากโอ้ยเบาๆหน่อย
4: เดี๋ยวหายครับ
3: โอ้ยเบาๆหน่อยคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
5: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
4: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
3: นิ้วล็อกเหรอ
4: ครับผม
3: อ่ะฝากด้วยนะ
4: พอดี
3: พอดีคุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้ค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
5: อู้น่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
6: โอ้ยแม่ผมไม่เห็นพี่อิงเป็นแค่พี่สาว
5: ไม่ใช่แก
6: อ
5: ้
6: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลา
5: ก็ป้องไง
4: โอ้ยแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยได้ช้ำในตายไม่เอาก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
3: คุณเห็นไหมเลยนะ
4: คุณจะไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
6: เฮ้ย
4: โอ้ย
6: เจ็บเหรอ
4: โอ้ยหักก็ไม่รู้
6: เดี๋ยวป้องรักษาให
1: ้ทำพิธี
6: อนันตปัตชยเยอปัตติเทเทนาอปัตชยาอปัตติกึกกึกกึก
4: แห่หายเลยเฮ้ยเคลิ้มเลยดีดีดี
3: ฮัลโหลค่ะออฟแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีสวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสั่งเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงก็จะแต่งงานวะ
5: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยอู
6: ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
4: อะไรช็อกเช็คอะไรเด็กๆสาวเพียบเลย
6: แต่ไหนๆๆขอหมอเช็คอาการอ่ะ
5: โอ้โหเสียงดังเปราะ
1: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
5: อกหักละกุดโอ้ยป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะพ้ายดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
1: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไมได้ดูเล่
6: ก็ต้องเอาด้วยกล
1: ทำไมด้วยกล
6: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
1: ทำไมได้หมาก
6: ับแมวเลยสิครับเหมียวเออแม่ครับรายการไลฟ์คิวหมอใกล้มาแล้วแม
5: ่เออจริงด้วยไป
1: เฮ้ยไปด้วย
5: กัน
6: ระวังล้มแม่
1: มากี่โมงวะ
4: คุณอิงจะแต่

0: พี่ป้องพี่ป้องพี่ป้อง
1: เอ้ยอะไรเป็นไรของแกเนี่ย
0: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอ่ะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
1: เอามาทำไม
0: ก็เอามาดามใจคนอกหักไงครับ
1: ไอ้ป้องนี่
0: เจ็บนะเนี่ย
1: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอ่ะ
0: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะ
1: จะไปบอกรักคุณอิงไง
2: เอ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
1: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผม
0: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
1: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
0: เออแค่นั้น
3: โอ้นี่คุณกล้าดีไงไปจับมือน้องสาวผมเนี่ย
0: ใครปล่อยคิว
1: คือผมชอบคุณอิงครับคุณหมอ
3: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
1: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
3: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองเนี่ยมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
1: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
3: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
1: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
3: โอ้ยพอแล้วกลับบ้าน
1: คุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิง
0: สงสารจับใจ
1: หัวใจของไอ้โป้ง

0: ่คุณรักผมขนาดนี้เลยเหรอผมขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
1: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเลยครับคือจริงจริงจริงแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีครับผ
0: ม
1: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
0: ก็เลยรักมาก
1: ๆครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
1: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเรื่องการแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
1: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
1: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
0: โอ้ไม่ใช่ครับผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
0: งั้นผมก็

0: ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับ
1: คุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมาเกาะแก่น้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้ารายงานผมหน่อยนะครับ
0: ผมไปนะ
2: ได้ครับ
0: โอเคมาละจ้ะ
3: โอ้ย
4: เป็นอะไรครับ
3: โอ้ยสงสัยมิวแม่จะล็อกอ่ะโอ้ยเล่นเกมมากไปหน่อยเมื่อวานก็เล่นเกมกับป้องอีก
4: เดี๋ยวผมโทรหานักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มันดูคุณแม่ด้วย
5: อยู่นี่
6: เ
5: ล
6: ย
5: ไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
3: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
7: สวัสดีครับโจเองค่ะ
5: โจไงโจเป็นคนที่เล่น
7: แม่เป็นอะไรนะครับแม
3: ่โอ้ยมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
5: อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
7: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
5: นะครับค่อยๆ
7: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
5: ม
7: แบมือออกทีนี้ค้างและแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
5: คร
7: ับ เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
5: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
4: ต้องคะแนนโจ
7: ระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้วใช
5: ่นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
7: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
5: เอาไหน
7: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
5: นโมตัวโลเอาให้เป็นท่าบริหาร
7: รอเล่นครับทำท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนางยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
5: ทำอย่างนี้เยอะไหม
7: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
5: ท่า2
7: ท่าที่2นะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉย
5: ๆดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
7: ใช่แล้ว
5: หรือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
7: ดึงได้ทุกนิ้วเลยนิ้วชี
5: ้
7: นิ้วกลาง
5: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
5: ้อ๋อให้มันดูแบบว
7: ่าตั้งวงไหนไหม
5: นี่ตั้งวงใครจะเป็นเจ้าล่ะตั้งวง
7: ยืดอย่างนี้
5: นี่
7: ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10-15ทำซ้ำๆได้เลยเช้าเย็น
5: เออก็ดีมากเนี่ย
7: ท่า3นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางไปนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
5: เฮ้ยท่า4
7: ท่าที่4ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆกำทีละนิ้ว
5: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
7: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
5: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
7: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
5: ได้หมด
7: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
5: ง่ายมาก
7: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลยท่าสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
5: ท่าที่5
7: มีอุปกรณ์มาให้ ง่ายๆเลยนั่งย่าง
5: นั่งรัดผม
7: นั่งย่างลองทำได้ทุกคนเลย
5: เอามาทำอะไรอ่ะหนังย่าง
7: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
5: ดีที่รักอะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน

0: แน่นไปเราขยายขยายขยายยืดมันก่อน
1: ย
0: ืดยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจ
1: ับ
0: ไว
1: ้
0: จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันงี้เลย
0: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบไปใช้หุบเข้ามา
1: เอาลงหุบเอง
0: หุบชิดชิดชิดกับนิ้วเลย
1: แม่แม่อย่างน
0: ี้ใช่แล้วครับทำ5-10ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนางต้องก้าง
2: เหมือนเดิมนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
2: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ทีหนึ่งสองนั่นแหละสาม
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกงก็ได้ยางรักผมก็ได้
1: โอ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมากรู้สึกปวดปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเหมือนเป็นการยืดการบริหารเลย
0: ใช่ค่ะอย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม
1: ่เป็นไง
2: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
2: ไหนลองบอกสิ
1: กลางมือมากลางมือทั้งหมดมาทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมมากุศล
2: เฮ้ยยังไม่ตายโว้ย
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบนะมึงล้อเล่นนะแม่ตู่เฮ้ยไม่ยากเลยนะยากนะเดี๋ยวได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงมั้งมั้ยวันหลังพามา
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาให้
1: นะ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณนะให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามอย่างนี้นะครับเราสามารถทำได้ด้วยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ามีการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
4: มันคล้ายๆมีกระดูกว่ะพี่โจ
0: ใช่ๆครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้งสองข้าง
5: จุดที่กดเราต้องกดที่โคน
0: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้วเน
5: ี่
0: ย
5: ข้อแรก
0: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
5: เป็นวิธีเช็คง่าย
0: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
4: นวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
0: นี่ใช่ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
4: ผมเคยล็อกอะล็อก
5: ต้องใช้น้ำมันช่วยไหม
4: ล็อกนิ้วจริงล็อกเนี้ย
5: น้ำมันหรือยาหม่องอะไร
0: ได้หมดเลยครับเพื่อที
4: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริ ง
0: ใช่ครับ
4: มันล็อกนี้เลยฮะผมเด็ก2วันแรกไม่ประมาณที่3ต้องนี้เลย
0: ต้องเงี้ย
4: ไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
4: จริงๆผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
0: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
4: เก่งจริงเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี่ย
0: ท่าที่2นะครับเป็นท่าง่ายๆแค่กำมือกำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอเข้าผิดแบก่อน
4: แบ
0: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
4: นี่คลายทีนิ้ว
0: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่ติดตามมือมาด้วย
4: มันต้องทุกวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมากขึ้นไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลยเนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2 ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆนะ

0: เลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วแค
1: ่
0: ดึงมางี
1: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
2: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
0: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมไว้กัน
2: หลุมก๊อฟอะ
0: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
2: เป็นเงี้ย
0: ใช่นะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
1: ๆไล่ทีละนิ้ว
0: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับเราจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
2: น
0: ี้
2: ดัดแบบนี้ได
0: ้ได้
1: แล้วแขนเราต้องตึงไหม
0: แขนจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
2: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มนึงที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาได้ไม่ได้เลย
1: กลุ่มอะไรครับ
2: ลิเกครับเขาต้องดัดนิ้วทุกวัน
0: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
2: เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี
0: ่เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
1: ที่หน้าทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เนี่ย
2: อันนั้นกระลำคนละไม่ใช่เลยแล้วเป็นยอดจริงๆพี่ลิเกไม่เป็น
0: ใช่ครับ
2: ดัดนิ้วได้
0: เพราะว่านี่อย่างนี้ก็2นิ้วทั้ง2นิ้วได้เลยนะครับ
2: สองมือสองข้างจะทำได้หมดกัน
0: ใช่ใช่แล้วครับ
2: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
0: ยังเอาไม่อยู่เรามีท่าบริหารเพิ่มอีก
2: นี่เหรอ
0: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจีบแรงๆเลยแล้วก็คลาย
2: จีบก็ปล่อยออก
0: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
1: ก็ไล่นิ้ว
0: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลายบีบคลายบีบ
2: โอ้ยนี่ก้อยจะย่าน
0: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ทำได้ด้วย
2: ประสาทหันมาทำไม
0: นิ้วนิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
1: นิ้วชี้
0: นิ้วกลางนิ้วโป้งบี
1: บ
0: คลาย
2: พร้อมกัน
0: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
1: บีบ
0: บีบคลาย
2: นิ้วมันสั่นเพราะอะไรพี่โ
0: จ้มันกำเนียวมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้ลองทำไล่สลับกันไหมจากนิ้
1: วก้อย
0: ครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
2: โป้ง
0: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
2: โอ้โห
1: สลับอีกแล้ว
2: เอา
1: แล
2: ้
1: วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน
0: แล้วสลับข้างนี้ข้างซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
2: ไปแล้ว
0: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่
2: อย
0: นิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
2: างโป้ง
0: บี
2: บ
0: ปล
2: ่
0: อยนิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
2: นะครับประสาทใช
0: ่ไหมใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี้เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
2: เอาหาย
1: ผมได้ข้ออยู่แล้วผมได้แบบนั้นมาแล้ว
2: พี่โจ้ไปทานแล้วขาดเลย
0: ขาดแล้วเหรอ
2: แล้วที่เขายางเส้น
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
2: เอามาทำอะไรพี่โจ
0: ้เอาม
2: ัดผมเหรอมัดจุก
0: เอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
2: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
0: ลองดู
2: วิผมอยากเห็นอยากเห็นทำไง
0: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
2: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะ
0: ครับ
2: ตาม
0: โอเค
1: เริ่มจากตรงนี
0: ้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
2: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
0: ้เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
2: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับมันได้แล้ว
0: โอเคจับไว้ก็ได้
2: ชมเลยที่เก่ง
0: สุดยอดเลยครับพี
2: ่ด้วย
0: โอเคจะลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
1: ก้อยโป้งก้อยโป้ง
2: เปลี่ยนนะจริงไปแล้ว
0: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
1: จับตรงกลาง
2: เปียบตรงกลาง
0: ใช่แล้ว
1: จับตรงกลางจับตรงกลาง
0: จับตรงกลางอย่างนี้ค่อยๆกลางออก
1: ค่อยกลางออก
0: ใช่ทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
1: กลางออก
0: ปุ๊บข้าว
1: ปุ๊บข้าว
0: กลางออก
1: กลางออก
0: ถ้ากลางออกได้มั้ยก็กลางออกได้เลยนะ
1: กลางออกโอ้
0: ใช่ครับทําประมาณ
2: แล้วเราก็กลางออกฮะ
0: ใช่ครับกลางออกไงรู้สึกมั้ย
1: กลางออกชัดเจน
0: โอเคกลางออก
1: กลางออก
0: ทําอย่างงี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
1: กลางออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
1: นิ้วนาง
0: ใช่แล้วจับไว้กลัวกันดีด
2: อ๋อ
1: จะ

0: การออก
1: ใช่ครับการออก
0: ปึ๊บ
1: หุบข้าว
0: หุบข้าว
1: ก้างออก
0: ก้างออก
1: ทำนี้ละ5ทีก้างออก
0: 3
1: ทีอีกที
0: 4
1: 5โอเคทีนี้เปลี่ยนเป็น
0: ไล่ไปนิ้วกลาง
1: ใช่พอเรามานิ้วใกล้ๆนิ้วโป้งเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่านิ้วพวกนี้เราใช้บ่อยจับไว้กันดีดกลางออกเห็นไหมรู้สึกง่ายกว่านิ้วก้อยนิ้วนางไหมพี่
0: ใช
1: ่กลางออก
0: โอ้นี่มันเล่าขึ้นมาถึงตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้เลยข้อพับ
1: ใช่ใช่ครับ
2: เพราะอะไรสาเหตุ
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
0: นับหนึ่ง
1: ใช่
0: นับสองนับสามนับสี่นับห้า
1: แค่น
0: ั้
1: น
0: เราเปลี่ยนเป็นนิ้วชี
1: ้นิ้วชี้แต่ช้าก็ทำช้าหนึ่ง
2: ขอให้
1: ช้าชี้จะง่ายกว่าเดิม
0: น
1: ะสองสาม
0: สี
1: ่ห้าไงง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
0: แต่ง่ายนะแต่มันแอบเส
1: ้
0: น
1: รู้สึก
0: เส้นคลายมันตึงไปตามนิด
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรผลจริงว่าเจอกับตัวเองเลย
1: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือกำแบมือกำแบมือใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็กำแล้วเบีย
0: ร์สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ฝึกฝ่ายมอเตอร์ใช
0: ่แล้วครับได้ฝึก
1: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
0: ใช่ใช่
2: แล้วลืมทำดัดนิ้วนะ
1: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
0: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ็บ
1: ใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอ่ะ
5: พ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
3: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังเสืออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
5: อ
3: ่ะ
5: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
6: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์มุกก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
6: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
6: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
6: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณแม่นิหารครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้โหวันนี
1: ้ทำไมคะ
0: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเราสองคนคือชีวิตเราสองคนก่อนนะ
1: ชีวิตของเราสองคนใช่ไหม
0: นี่หนาพี่น้องกี่คนครับ
1: มีสามคน
0: สามคนเท่ากัน
1: นี่โอ้
0: สินเจริญสามคนเท่ากันผู้ชายสามพี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
1: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยวันนี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
0: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮียวครับ
0: กำลังเฮียวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
0: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
0: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
0: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
0: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
0: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้
3: ใช่ครับ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
1: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
1: แย่งของเล่นใช่ม
5: ั้ยแย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่
0: อันดับ1เลยฮะ
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเค้าเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
0: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อยๆ
5: ค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
0: ็มาเอาคืน
5: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมทายใจลูกสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องเพชร
7: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
6: ดูทีวีเล่นเกม
7: เคยทะเลาะกันไหมครับ
6: เคย
7: ปกติใครเริ่มครับ
6: น้อง
7: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
6: เราแกล้งเล่น
7: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
6: 2ครั้ง
7: แล้วใครชนะครับเพชรชนะเหรอโหเราเป็นน้องเพชรชนะเพราะอะไรหมอ
6: เพชรจับแค่กลางหลัง
8: มาดูกันด้วยกันตรงนี้มา
9: ตรงนี้เนื้อเนื้อ
0: จากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
8: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
8: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
9: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
9: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
9: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
0: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
0: เล่นกันอยู
6: ่
0: กระจายนะฮะเต็มห้องมีเต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะฮะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
8: คิดว่าสำเร็จครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับคุณพ่อ
8: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
0: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
0: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
0: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
6: รู้แล้วเราต้องเก็บใช่ไหมมีเวลาต้องการการช่วยเก็บนะคะให้เป็นแบบเด
0: ิ
6: ม
0: มีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
9: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
0: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
9: ค่ะ
0: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
9: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
1: กันเป็นอย่างดี
0: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
1: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหม
5: คะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
0: ่
5: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่มาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
1: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วแบบนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเปาและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรครับ
11: ธันวา
12: ข้าวปั้น
7: ใครดื้อกว่ากันครับ
12: ธันวา
7: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
12: เคย
7: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
12: ของเล่น
7: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
12: ธันวา
7: ธันวาชอบทำอะไรที่เวลาทะเลาะกัน
13: ตีกัน
7: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
12: ตี
11: ไปตีตีตี
12: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย
7: แล้วทะเลาะกันดีไหมครับ
12: ไม่ได้
11: เ
12: น
11: ่
0: ต่อไปน้องปันปัน
7: ชื่ออะไรครับ
11: ปาปา
12: ปันปันค่ะ
7: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
12: เล่นเกม
0: มั่นใจ
13: ไหมไนโก้บาร์บี
7: ้เอ้าเราไปแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
13: แย่งเพราะว่าปามาแกล้ง
7: แล้วเวลาที่เป่าแกล้งปันปันทำไงอะคร
13: ับ ก็แกล้งคือ
7: ทะเลาะกันไหม
13: ทะเลาะ
7: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
13: ค่ะ
7: ทะเลาะคืออะไรคะ
13: ทะเลาะแย่งของเล่นสวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรครับ
13: นี่ไซเรนครับ
7: อยู่บ้านชอบทำอะไร
13: เล่นเกม
7: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
13: เคยครับ
14: เล่นเกม
13: ช
7: าทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
13: ไม่ดี
7: แล้วเวลาทะเลาะใครมาห้ามเราครับ
13: พ่อ
7: บอก
13: ว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
7: เลิกครับ
13: เลิกครับ
7: แล้วเราทำไงกัน
13: ต่างก็ต่างอยู
15: ่เลยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่อ้าวเฮ้ยเจ็บ
0: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
16: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
16: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
16: ่ไม่ตีค
0: ่
16: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
16: ถูกต้อง
0: ว่าเป็นยังไง
17: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
17: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
17: ชวนก
0: ัน
17: ด
0: ู
17: กล
0: ่
17: องแน่นอนครับ
18: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
19: มาดูธันวาและข้าวปั้น
0: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
19: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
16: ลูกก็จะหยุด
0: ครับ
16: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
0: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
16: ่ไม่ตีค
0: ่
16: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
0: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
16: ต้อง
0: ว่าเป็นยังไง
19: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
0: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
19: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
19: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
18: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
18: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับครับ
19: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนกันไ
19: ปปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากโอ้โหและน้องไซเรนกับน้องเซมินี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
1: านงาน
0: ว้าวโอ้โหแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
19: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
17: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
17: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
17: แน่นอนครับ
19: และปรากฏว่าว่าสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้ยมันเจ
19: อแล้วต้องเล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
1: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยว่าลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
1: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
5: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็กสองคนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
1: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้สู้

0: ู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: จริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงจริงจังๆเลยทั้งสองคนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้มานี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม
1: ครับ
3: คนที่โยนโดนค่ะหนึ่งปั๊บเลยค่ะ
1: หนึ่งปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่ใช่
1: ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถูก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
5: ใช่ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
5: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
6: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
7: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
8: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
6: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
7: ชอบ
6: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
7: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
6: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
7: โกรธ
6: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
7: ตีหรือชกบ้างค่ะ
6: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
7: เจ็บ
6: เจ็บเหรอเราชกคืนเปล่า
7: เดี๋ยวดูเขาล้วงมวย
6: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
8: ุ
6: ณพ
8: ่อโอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีพี่แต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
6: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
7: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
9: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนไหมโอ้เป่าเพียง
7: เป่าเพียง
6: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
7: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
6: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
7: ก็แบมือ
6: เอา
7: ไม่ตีเหรอดีไปแล้ว
8: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
5: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
8: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
6: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
7: กอด
6: ไหนโชว์สิ
7: อย่ากอดนะแม
6: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
10: รักครับ
6: รักเท่าไหนครับ
10: รักเท่าเยอะ
6: แล้วน้องนัทล่ะคะ
11: เท่าท้องฟ้า
6: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
11: ก็ทั้งโลกค่ะ
12: แล้วก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
6: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: นี่น่ารักมากจริงครับ
1: อันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
1: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
1: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
1: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
1: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
1: อ๋อนี่ฮะ
4: โอ้ยดีมาก
1: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้ให
4: ้คุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่า

0: เด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาแล้วกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วมึงบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะอันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
1: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะ
2: เล่นครับ
1: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
0: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์หนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
1: ้
0: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
1: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
2: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามเอาคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
3: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูกอายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
2: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปากับน้องปันปันนี่ครับ
4: เป็นรูปงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้อง เขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
2: โอ้ยได้เหรียญทองได้ยินเสียงเชียร์ของน้องฮึบดึงปึ๊ดเลยพลังมาเลย
1: น่ารักมากมาก
2: น
1: ะ
0: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
2: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มาก
1: น่ารักมากเลยค่ะ
2: คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะกันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
2: โอ้โห
1: โ
2: อ้
1: ยน่ารักมาก
2: อยากขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
6: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้2ล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
2: นี่ปิดเป็นโอกาส
1: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
2: น้อง
1: เ
2: ซเลนกับน้องเซมิมี่
7: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป๊าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป๊าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป๊าป้าป๊าถามหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป๊าจำได้ไหมลูก
1: น่ารักมากมาก
2: ขอบคุณ
0: นี่ค่ะอาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
8: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนแล้วลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะคุยบ้างนะคะเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
2: อืมใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
1: นะคะ
8: ค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยเนี่ยเราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขาหรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
2: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้อง oh. นี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
7: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
2: ครับ
7: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
2: ครับ
7: เรื่องการเถียงวาจาการกระทําพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผม ดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
2: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
7: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
2: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
7: ใช่คร
2: ับ เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
7: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
7: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห
1: ้
7: ความรู้สึกของคนถูกว่าครับ
2: ครับ
7: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
1: น้อยกว่า
2: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
7: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
1: ความรู้สึกมันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
0: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
2: ั้นยกไปเปรียบเทียบนะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
2: ค
0: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจ รู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอ่ะอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อย
2: ครับ
0: อ่ะดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้
0: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
2: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับคุณแม่ครับ
9: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห้เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
2: ตีเลยเหรอครับแม่
9: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
2: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
9: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
2: แม่ขอโทษลูกไปนะ
9: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
1: แฮปปี้เอนดิ้ง
2: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
0: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรๆอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
1: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
2: บวกกันไว
1: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะ คะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
10: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
1: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่านอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: มีศิลปะอีกแล้วล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรร้ายได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูก

0: เนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทําได้อีกอย่างก็คือทําเป็น3มิติเลย
1: ปั้นเลยนี
2: ่
1: ป
2: ั้
1: น
2: เลยดินน้ำมันคิดถึงเน
0: า
2: ะ
0: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาลายคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้น

0: เดี๋ยวสีไหนดีลูกอ่ะหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
1: ้อ้าวคราวนี้เรามาด
2: ูพ่อแม่บ้าง
1: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
3: ค่ะอันนี้ของพี่โอ้ค่ะแล้วก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
1: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบ
0: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
2: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
1: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
2: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่
2: สู้
1: สวัสดีครับ

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันชิดาพงเพชรครับ

0: ชื่อเด็กหญิงชนัญชิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ Master Chef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆ
1: พัตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์ตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็น

0: ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแพตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแพตตี้เป็น
1: แชมป์ค่ะ
0: ของรายการ
1: Master Chef Junior Thailand Season 1ค
0: ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
1: ได้
0: มั้ย
1: ได้ค
0: ่ะโอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
1: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทําอาหารพี่กินได้มั้ยวันนี
1: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทําเป็นลูกมือหนูเลย
0: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
1: โอเค
0: ป่ะ
1: ไปเลยค่ะ
0: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
1: โอเคขอซื้อค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
0: ผักชีเยอะไหมครับ
1: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
0: พอไหมพอแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
1: แล้วก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
0: ใบ
1: ไม่ใช่ใบอ่อนๆ
0: ใบอ่อนไม่แก่แล้วเราจะดูไงดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
1: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
0: ี่
1: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค
0: ่ะตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหมเราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชียวโฮกาเตะ
1: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชียวมันก็มีหลายไซส์
1: โอ้หอยเชียว
0: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
1: จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชียวไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: แบบที
0: ่
1: เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเงี้ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นผมชอบที่สุด
0: โฮกาเตะใช่ไหม
1: ใช่
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
0: มันจะหวาน
1: ได้แบบนึงก็คือของอเมริกา
0: ของอเมริกาด้วย
1: มันจะใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
0: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหเป็นหลายอันมาก
1: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
0: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
1: ปลาเต่าเต้ย
0: ปลาเต่าเต้ย
1: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
0: แพงมาก
1: มากมาก
0: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
1: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
0: โอเคเราถึงร้านแล้ว
1: หนูขอหอยเชี่ยวโฮกาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชี่ยวโฮกาเตะ3ตัว
0: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
1: แต่พี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
0: ห
1: ม
0: โอ้โห
1: ใหญ่เท่ามือเลย
0: ใช่ใหญ่กำมือพี่เอกจริง
1: ดูด
0: ิ
1: การหนักมาก
0: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
0: ้โอ้โหโชว์กล้องหน่อยเร็ว
1: ให้พี่รับลองถือดูมันหนักมาก
0: เออหนักโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
1: ลูกล็อบสเตอร
0: ์ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกัน
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอย
1: ช็อก
0: โกแลตแล้วก็ซอสต้มขา
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำตั้งประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทำเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: เด
0: ็กไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งอ่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขอนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางจะยิ่งดีพี่ควรทำหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบตั้งนานแล้วแบบทำตั้งแต่แบบหนูเด็กๆแล้วแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยค่ะเรื่องมันก็คือเป็นคนชอบกินมากแบบ
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆที่เยอะอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช่โอ้โห
0: ตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอายุเท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่ดัดทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเตรียมไ
0: ว้โอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะน่าจะ

0: ั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่เริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องเพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องเพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบหมออยากช่วยคนอ
1: ื่นใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่างๆก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
1: 8
0: ขวบ
1: ใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
1: ใช่ค่ะก็กดดันก็คือแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารน่ะก็ช่วยให้หนูอ่ะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอพี่ตี
1: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่เป็นวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ
1: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
0: กรี๊ดเลยเหรอ
1: เหมือนจะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
0: เข้าใจตัวเอง
1: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
0: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่ก็ช่วยได้นะ
1: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
0: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
1: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
0: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
1: 4
0: คนสุดท้าย
1: ไม่5
0: คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันมาขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
1: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
0: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
1: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
0: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วป่ะตอนนั้น
1: ก็เครียดกับปกติ
0: เครียดกับปกตินิดนึงแต่ก็จะตอนนั้นก็ทำให้ดีที่ส
1: ุ
0: ด
1: ต้องทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
0: อ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากอันนี้เราต้องกินยังไง
1: เดี๋ยวหนูตักให้
0: เรากินยังไงตักให้พี่
1: นี่นะคะเกี๊ยว
0: ใส่เกี๊ยว
1: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
0: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาละนะ
1: มันรู้เสียวอ่ะ
0: อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงพี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
1: ใช่มันกับอีกในมาสเตอร์เชฟเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
1: ได้ๆๆเอาเลยค่ะ
0: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกว่ากัน
1: หนูว่าเรียนเครียดกว่าเพราะว่าเราแบบเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาเซ่เชมมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
0: ได้ปลดปล่อย
1: ใช
0: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเราสองคนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายพวกเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
3: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเงี้ยมันก็นำมาซึ่งความเครียด

0: เรียนได้เหมือนกัน แล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
1: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
2: ใช่
1: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
0: อืมค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะคะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เราสึกว่ามันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราจะอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครนะเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
1: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
0: มันก็เบาลง
1: เยอะ
0: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่
1: ม
0: าบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหวแทนที่จะไปถึง
1: คนที่แบบพ่อแม่มี
0: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบนึงในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบบแบกมาละพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นก็มีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วชีวิตก้าวหน้าของคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่
1: อง
0: ที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบ พอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามา

0: ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นงั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
1: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
0: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
1: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
0: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขโอ้ยเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเอ๊ะมันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูเอ๊ะตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อทำไมมันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบรันทดเตตัสทั้งหลาย
1: สัญญาณแล้ว
0: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
1: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็ครู้ตัวเองด้วยว่า
0: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
1: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วหนูอยากคิดว่าทำไมถึงความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
0: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลย ก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือมันความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไปเมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเราไม่เรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองจริงๆเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลา

0: ีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
1: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งขึ้นเยอะเลย
1: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
0: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
1: ไปอีกรอบนึง
0: เพราะฉะนั้นก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าเรามองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไง
1: ครับ
0: จะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากๆหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
1: ดีเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
1: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะแล้วสวยด้วยช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับถึงยาดาวี่สักทีอ๋อฮะว้าวโอ้โหแบบนี้เขาสวยทำไม่ได้พวกเรามาดูนี่สิอะไรเหรอแม่เอก
2: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
1: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้วโอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอ่ะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลยคุณยาน
3: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
1: พวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
4: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
3: รับทราบพร้อมเดินทาง
1: ว้าวว
3: ู้กางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
1: What is it?

0: โอ้โหคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
1: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
0: ใช่ละคราวนี้แมลงแมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: วิ่
0: งอะไรเหรอดาวี
2: What is

0: an insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตด
3: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
4: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วแม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: แม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
3: เฮ้ยนั่น What is it

0: iguana. I G U A N A ina. An iguana. Iguanas.
1: คุยกันอีกนานมะ
2: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งกาคุณกิ้งกาคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
1: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
1: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอโธ
1: ่พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
2: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
1: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
1: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
2: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
1: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
1: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
2: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นครับ
0: Wow, amazing!
2: หิ่งเฮ้ยแมลงหิ่งเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะคุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งเฮ้ยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
2: ้แหมหลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะคราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับกันดีกว่า

0: ่าค่ะ
1: Let's play
0: What is it?
2: Island Iguana
0: What is

0: Island? Iguana! Iguana!
1: Wow!
2: กินน้ำหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ฮะไอศกรีมของเขาสวย
2: ดาวิน่ารักที่สุดเลย

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณเก็บข้อมูลแบบสำรวจ

ากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกัน

0: น้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับ1และเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่

0: โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
2: โยเย
5: ่หัวแหลม
6: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฟางและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยก

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: เฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ2-3ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะ ข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
2: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cone.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะเธอสวยด้วยช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับถึงยาดาวีสักทีโอ้โหว้าวโหยแบบนี้เขาสวยทำไม่ได้พวกเรามาดูนี่สิอะไรเหรอแม่เอก
2: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
1: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้วโอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลยคุณยานครับ
3: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
1: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
4: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
3: รับทราบพร้อมเดินทาง
1: ว้าวว
3: ู้กลางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
1: What is it?

0: โอ้โหคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
1: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
0: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: อุ้ย
0: อะไรเหรอดาวี
2: What is

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตอด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
3: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น What is it?

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: Huh? Ginga. 你了,就 Ginga 你ไปแล้วอ่ะ。เฮ้ย,แมลงผู้น่าสงสาร,ตามไปเร็ว。นั่น,นั่น,ขาเจ้า Ginga.
2: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
2: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: เอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
2: ดีเลยสว่างดี
3: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งกาคุณกิ้งกาคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
3: คืนอะไรกันเด็กน้อย
1: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
3: คืนไม่ได้หรอก
1: กินไปหมดแล้วเหรอโธ
3: ่ชพูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
2: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอ่ะ
3: นู่น
1: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
3: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
2: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ใช่เราจะมาทำการบ้านนะครับ
3: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
1: ข้าวสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
3: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
1: ่เอ้ยแมลงเต็มไปหมดเลย
2: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
2: โอ้นั่นนั่นนั่น
0: ว้าว amazing
1: หิ่งห้อยแมลงหิ่งห้อยรู้ได้ไงอ่ะคุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
0: วู้ปี้วู้ปี
1: ้แหมลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะคราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
2: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับกันดีกว่า

I

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เ
2: อ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
3: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
2: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
3: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อมแล้ว
3: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
2: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
3: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
2: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบได้ได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังซ้อนสุดๆเลยล่ะค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนนายนไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค่ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
3: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจาก

0: หนึ่งลูกออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชวนลันตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็โรยชีสสุดท้ายให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
1: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
0: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
1: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
0: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนวันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: กุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจับจอมสนของกุ๊กสนไม่ออกเลยละค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจับเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คือหน้าท่อนปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนกุ๊กทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
0: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยล่ะคะ
0: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจัดลุงเดลี่ไปก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้
3: โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้น

0: มันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
2: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
0: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
3: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
4: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
2: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
4: โอ้ย
2: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
4: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างยังแทงคออยู่เลยอะ
3: ถ้างั้นเอานี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยว
4: เ
3: ป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
4: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
2: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
2: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
4: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็คขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
4: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
5: เย้
3: ในที่สุดก็หลุดแล้ว
2: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
4: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
3: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูก้างให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
4: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
1: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้สุดๆเลย
4: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักที
4: อ๋อว้าย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่วิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น

0: จกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงก้มเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ

0: างเยี่ยมเลย
1: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
2: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาวยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
1: ดีจังเลยให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
3: ดีจังเลย
4: กุหลาบทานตะวันทิวลิปดาวเรืองเ
5: ย้ขอบคุณมากครับพวกคุณ
6: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
7: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
6: ผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
5: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
2: คราวนี้ฉันจัดการเอง
6: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
2: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
6: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
8: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
6: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
2: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
1: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของติดมาหรือเปล่าครับ
6: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
2: สวยจังเลยอ่ะ
1: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณนารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะล องย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
0: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะ
6: ถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
9: ครับคุณนาเฟส
0: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
9: ๆมาก่อนนะครับ
8: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
1: ไปกันเลย
10: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
9: ได้เลยครับ
11: ข้าขอนะครับคุณดูน้ำสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้า
12: พวกเราต้องการนะครับ
1: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
6: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
1: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
8: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
6: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
8: ดีจังเลย
6: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
1: เย้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
10: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
9: ครับคุณปู
10: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ผจญภัยในดินแดนนิทาน
1: ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: โคกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายไปไหนเหรอ
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลย
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่
2: ะ
3: ว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ
4: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
5: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
4: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
3: เฮ้ยง
5: งี้ก็ได้ค่ะคุณยาย
4: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
3: ว้ายคุณยาย
6: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
7: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
3: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
8: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมป์ฮ่าง
3: งี้งงี้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคะคนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคะคนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
9: งงงี้งงี้งงี
5: ้เธอบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคะคนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
10: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
5: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อก็คือมัมโบบูบูบีบี
10: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
5: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
10: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
5: ขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว
11: ้เย้ไ
12: ชโย
13: เพราะว่าเกี่ยวลูกของพี่กับพี่กับลักมาแล้ว
14: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
15: ่เอ๊ะข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
14: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
12: เย้คำว่ายอดเยี่ยมสุดเลย
0: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
14: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
0: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
12: ป๊อปน่ารักที่สุดเลย
0: หมู่บ้านเวจี้เวจี้ของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
15: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
16: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
0: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วน่ะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำเราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
0: พวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen Xเจน Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
4: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูเราบ้างไหมเคยดูเราบ้างไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ไหนๆเอาลองใส่ดิอ๋อยังไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอ่ะ
3: กวาง
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานะ
5: สวัสดีครับ
6: พวกเรามาจาก
7: ทีมเมกะดีนานครับ
0: ก่อนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
1: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
1: ๊
0: บ
1: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
1: น
0: ี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
1: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนนึงชื่อว่าอ
1: ีกคนนึงชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
1: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
1: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
1: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
1: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
5: ค่ะนิดเดียวครับ
4: นิดเดียว
0: ยอมรับซะด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
5: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
5: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
1: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
1: ก็มีอะไรบ้างคะ
5: มีกอล์ฟค่ะ
1: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟมีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
5: 70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
5: ครับ
0: 270
1: 70
0: ทำอะไรได้อีก
5: เทควันโดค่ะ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
1: ลอง
0: ๆๆนี่ๆ
1: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
5: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
1: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
6: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกับแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
7: พ่อครับ
8: ครับ
7: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
8: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
7: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
8: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
7: มีจริงๆในเกมครับพ
8: ่
7: ออ
8: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
7: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
8: ่อครับ
7: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
8: หือ 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
7: เพราะมันสนุกครับ
8: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
7: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ้ส ซันซันก็อยากจะแก้มือใหม่
8: งั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินหรือไม
9: ่อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
7: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
9: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
7: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
9: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
7: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ
9: ่อพ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยและ CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
6: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือ Cyber Story ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หู Cyber ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
10: ว้า
0: วอุ้ย A
10: B
0: เอาละครับ2ข้อนะครับเมกาดินานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GT Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
1: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
1: ่คิดได้ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
7: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
7: คร
0: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
7: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
7: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
7: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
1: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
7: Minecraft มีเยอะเลย
1: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
1: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายอ่ะชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
1: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
1: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
7: เคยค่ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
7: บอกพ
0: ่
7: อค่ะ
0: บอกพ่อพ่อซื้อให
1: ้พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
1: หน
0: ู
1: พูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
7: หนูว่าหนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
2: ้
0: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให้
5: อยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
1: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้เซอร์ติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
5: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
5: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ฟไหม
5: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
5: ไม่
0: ใช่ด้วยเป็นคน
5: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
5: ที่ไทยครับ
0: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
5: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
1: ค่ะคิดว่าตกลงกันได้
0: ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับ

0: จริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
1: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
1: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
1: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะไม่ให้กินขนม
2: ค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
2: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
1: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบ iBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
1: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูอะค่ะ
0: ไม่จำเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
1: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
1: เอาไว้เล่นขายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เนมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
1: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
1: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละ อาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: หนูอยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อน มันเหมือนแย่งงานพี่ ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงด
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ยย
0: ัง
1: ไง
0: ก็ชอบพูดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะฮะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับ
2: ได้ค่ะ
0: เอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: ผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเก
4: ม
3: มันคือ Limited Edition One and Only ที่ในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: เ
3: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีม GG Fighting แม่เล็กและน้อง GG ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับ

0: ทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
1: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
1: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้าๆนะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
1: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
1: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างงี้มีไหม
4: มีค่ะ
0: ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมโดดเชือก
4: เล่นอะไรเยอะแยะ
3: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
0: เย่นๆอย่างเช่น
4: แบบเล่นของเล่นครับ
0: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยต้องซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
0: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
0: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
3: มีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังไหม
3: จริงจังไหม
0: จริงจังว่ะแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมก่อนกันอะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไหม
3: พี่นัทสู้ได้ไหมคะ
0: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ
3: ์เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
3: ใกล้ๆแพ
0: ้แพ้ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อแพ
0: ้เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
4: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: ใช้กฎกติกานี
3: ้ถ้ามาทำโทษให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หู

0: ไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค่ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอ
1: าเอาเลยครับ
2: นาน
1: ตอนนี้ชมน้องเร็วมากครับ
0: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครร
0: ภ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นะครับ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ศรีนัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะ
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็

0: ไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆทำก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคืนอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได้
2: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: เพื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้แล้วก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่าง
2: น
1: ี้
2: นะครับนะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูง
1: ครับ
2: วิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกิดไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับนี่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
2: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จ

0: ก็ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไหมนะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณล
0: งมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยเนี่ยเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนเนี่ยเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอครับ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล
1: ้
0: ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับคุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: อ๋อคงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครี
1: ม
0: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮลสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองยังเลย
0: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากน้ำมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ ับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: ใน
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
0: นะฮะสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
1: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มี
0: นมมีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม
1: ้
0: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
4: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ค่ะพิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียนเน
2: า
0: ะ
2: บางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จังปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอ๋นะคะซึ่งอาจารย์โอ๋จริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
1: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอ๋เป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
4: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
4: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
1: เหตุการณ์
4: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือ ความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
1: อบอุ่น
4: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
1: ค่ะ
4: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
1: ่เด็กจะทำผิด
4: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
1: สั่ง
4: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่ง อันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
1: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับค่ะเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
4: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเนี่ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
1: ค่ะ
4: โดนด่าเขาก็ด่าบ้างกลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
1: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
4: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
1: ค่ะ
4: เพราะว่ากว่าม ันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษนะคะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
1: ต้องลงโทษ
4: ต้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซ
3: ึ่
4: งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
4: งั้นเราก็ต้องมาดูเอ๊ะการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี
1: ้
4: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
1: ค่ะ
4: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
1: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
4: า
1: ะก็ให้กำลังใจ
4: มานาน
1: ใช่ให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหม
4: ถ้าคุยเองไม่ได
1: ้
4: หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
1: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
4: ก็จะได้
1: ที่เขาเชื่อ
4: คนฟัง
1: ใช่ค่ะค่ะ
3: นะ
1: คะ
3: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย์
4: เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
3: ้
4: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
1: ไม่ใช่เป็นปัญหาที่อย่างเดียว
4: มันไม่ได้เป็นภัย
3: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
4: พี่แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
1: จริ
4: งคือพี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
1: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
4: คือเอามันเลี่ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
1: หนึ่งคือเรื่องเวลาที่อาจารย์บอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
4: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
1: ได้ต่อต้าน
4: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
3: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
4: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ Face Line โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube
4: เนี่ยเนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือ เป็นบุ๊ก
1: หนังสือเสียง
4: หนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได้
1: เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
4: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
4: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยอันนี้คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กหรือถามตัวเอง
4: ถามแล้วถามไม่รู้
1: เริ่มจากเรื่องสงสัยละเอียด
5: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
4: ์ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะ
6: โรคทรัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
6: แทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
6: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดูแปลกไปมีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยช้าไม่หมดคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทรัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
6: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
1: นะคะ
0: เป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์ อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
6: ้รามาแอปก็
1: ไปเข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
0: ก็ลงได้เลย
1: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
7: ์ใช
1: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
7: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไล H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับน
1: ะ
7: ที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
7: ่
1: าน
7: ใช่ครับการกินยาลดกรดที่อาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
7: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
7: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่เชื้อนี้ก็ได้
7: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยาก
1: ค่ะ
7: นะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
7: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์ เปิดเครื่องกรองอากาศ ใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู่เ ท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้ อะไรไหมคะจ๊ะ
6: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแทน
6: ได
1: ้แล้วเป็นหมอแทน
6: ใช่ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าแบบ
6: คล้ายๆกัน
1: ค่ะ
6: ก็อาการดูน่าแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ถ้าผู้ที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
0: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
6: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานะอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็ก
2: ็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
8: ์
2: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่น
4: สัตว์เลี้ยง
2: สัตว์เลี้ยง
4: หมาแมว
2: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวแล้วก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นนะคะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
8: ้
2: เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนไปละเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยเพรา
8: ะ
2: ก็ถ้าไม่แน่ใจลองมาตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
8: ค่ะ
4: นั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
8: ค่ะ
4: มีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งฉันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
2: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
4: ฉันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
7: ์จริงๆต้อง
4: อายุ36
7: คือถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
4: มันไม่ได้ทำให้เกิดความหงุดหงิดหรืออะไร
7: ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
4: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ
7: ่
4: า
7: ใช่แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
4: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
7: อันนี
4: ้มัน
7: เกี่ยวครับอาจจะไม่เกี่ยว
4: ใช่ครับครับ
7: แต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
4: ้อาจจะเป็นว่า36
2: 36ก็ยังใช้น่าจะใช้ไว
4: ความเครียดอาจจะ
7: ต้องขอให้
2: ระวังเรื่องความเครียดนะคะซึม

0: มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอ่ะ
1: เหมือนตื่นมาก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆกินอาห
0: ารไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
2: ะ
0: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิดคืออะไรก็แบบ
1: ไม่ถูกใจไปหมด
0: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
1: ้เครียดสะสม
0: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้กัน
1: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
3: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะอาจารย์ปูเจอบ่อย
3: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
1: ไม่ที่บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
3: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
1: ้
0: เราให้ถ่ายมา
3: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
1: ้มันไม่ไปทำ
0: รูดกับ
1: ลำส้มลำไส้
3: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
1: ขนาดเหรียญมันเล็ก
3: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
0: แต่ว่าเหรียญใหญ่
3: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
1: อาการมันจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
3: จริงจริงเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับนะแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
1: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
3: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายไปเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
1: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
3: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
1: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
3: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญยังอยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
1: เพราะมันยาว
3: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
1: ต้องดูดีๆนะเด็กกลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
0: ทางเดินหายใจ
1: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
3: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
0: จะมี
3: เส
0: ีย
3: งไอเยอะ
0: เขียว
1: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
3: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเงี้ย
1: เหมือนอาหารติดคอ
3: ใช่มันอาหารติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
0: เด็กโตประมาณ1ขวบก็
1: ดันเอามือคุมไว้ดูยังคะ
0: ใช่ค่ะมือนึงก็แบบกุมกำปั้นแล้วก
3: ็ใต้ลิ้นปี
0: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
1: กระทุ้ง
0: ขย้อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
1: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
3: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
1: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
3: ่
1: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควร
3: จะอย่างนี้ครับควรจะอย่างนี้
0: เพราะถึงเวลามันตกใจ
1: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เห็นอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
3: ต้องระวังมากๆ
0: แย่ตามรู
3: มันเจอเคสนึงกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
1: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
0: ไม่ใช่
1: ที่มันฟีบแล้ว
3: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
1: อันตราย
3: มันไปพันครับอันตรายพ่อแม่ต้องระวังนิดนึง
1: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่สามารถทำได
1: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะไปที่คำถามคุณชนาการนะ
0: คะชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
1: เป็น
0: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
1: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่

0: เชี่ยวชาญด้านการดูแลข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนะการ
1: คือวันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูก
2: ยากครับยากวิธีนี้ไม่
1: ว่าเป็นอะไรใหม
2: ่ๆใช่มันเป็นวิธีใหม
3: ่แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออโทปิดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
2: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
3: เพราะนั้นคุณชนะการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
1: เด
3: ี๋
1: ยวเราเก็บคำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
1: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
0: ค่ะ
1: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะคะจะเริ่มมีการติดเชื
0: ้
1: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอ้ตัว
2: ไตอักเสบ
1: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล
2: ้
1: วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาสินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
2: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
0: ไอ้ GFR มันคือค่ากรอง
2: ของเสียของไตนะคร
1: ับ กรองได้ประมาณ50
3: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไ
2: หมจริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไต
1: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
2: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องลงแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
1: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
2: ครับ
0: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
1: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
0: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
2: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
1: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
0: อย่างรุนแรง
2: ใช่
1: ค่ะก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
0: ้ค่ะนะคะ
3: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
0: คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
1: เป็นแบ

0: ไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมาก มีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
1: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
0: ได้เอง
1: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
0: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
1: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
0: ออกจากช่องท้องของเรา
1: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
0: อะไร
1: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
0: คลีนออกไป
1: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส้แล้วในช่องท้อง
0: เพราะฉันปูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
1: ถ้าแตกนี่จะทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
0: กัน
2: มาไปมีปัญหา
0: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วว่าม
2: ีสิทธิ์ก็ไม่สิทธิ์ที่บอกมาไม่แน่ใจอยู่
0: ค่ะก็ลูกไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
0: ถ้าเป็นเด็ก
2: เขาถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
2: ไม่เด็กๆได
0: ้ค่ะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องผ่าทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก็อื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆก็เลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กค่ะนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค
0: ่ะ
2: ค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิด
1: ตรวจชนิดของพาทาราซีเมียคร
2: ับ ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ๊ะ
2: โรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
0: ปกติเขาจะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในการแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: ถ้าเป็นพาหะแบบไหนแบบไหนเพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
0: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์
2: มันรูมาตอยมันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยบางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
0: ไม่สามารถจะบอกได้ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้ง

0: เนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วการจามมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้คือจริงการจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
0: เอ
1: าตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจำออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอติดหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอะดีนอยด์ซ
0: ึ่
1: งบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
0: ้
1: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
0: สกินเทสไหมคะ
1: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือโอ้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
1: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือส่วนหนึ่งชีวิตเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
0: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรออุ้ยสบาย
1: ชุดมันเถอะนานๆอะไรเง
2: ี้
1: ยค
2: ือ
1: แบบ
2: ยังไงก็ต้องออกนะครับ
0: ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
1: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได
0: ้เราต้องช่วยตัวเอง
1: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
0: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
1: ก็เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
0: ้ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
1: มี
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
3: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
1: ับ ก็คือกดไว้ได้
3: ใช่กดไว้ได
0: ้
3: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
0: ัง
3: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: อันนี้เป็น
0: น่
3: าจะเป็นพาหะ
0: แล้วครับอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
1: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
3: มีเชื้อแล้วซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
0: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
3: ใช่คร
0: ับนะคะ
1: คุมเอาไว้
3: คุมเอาไว้ครับ
0: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับลามไปที่การเป็นมะเร็งตับอาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงแล้วการเป็นพาหะ
1: มีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
3: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
0: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
3: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
0: ้
3: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี
0: ่
3: ย
0: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
3: ใช่ครับ
0: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
1: ใช้เข็มร่วมกันรับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
0: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
1: ทุกคน
0: อากาศร้อน
1: เป็นทุกคนปวดใจ
0: ร้อนมากค่ะ
1: ปวดค่ะเหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
0: ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
3: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม

0: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
1: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะคร
2: ับอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
1: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
0: ผ้าหน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะแบบไม่ไหวแล้ว
2: เข้าร้านสะดวกซื้อ
0: ลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะคะ
2: มาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
0: มันจะมีวัคซีนที่ดีนะ
2: ไข้หวัดใหญ
0: ่เถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย
1: ์
0: อาจารย์กลัวฉีดแล้ว
1: ผมฉีดแล้วคร
3: ับก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
2: 90%
3: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้แบบ
2: ไม่ได้ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
3: นั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบเป็นช่วงเก็บ
2: ข้อมูล
3: อยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
2: ก็
3: จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็น
2: จะตีกันไหมคะ
3: ไม่เสียเงิน
2: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
3: ก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
2: ฉีดซ้ำ
3: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
0: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที่
3: ยังไม่มีใครจับดูแต
0: ่ว่าสองยี่ห้อดีกว
3: ่
0: า
3: แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจารย์อาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
1: ใช่เสียเง
0: ินก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
3: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอโรคติดเชื้อตามหลักการใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
1: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
3: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
2: ่
3: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
0: นั่นคือเหตุการณ์ที
3: ่ความเสี่ยง
0: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจารย์บอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
3: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
0: อาการน้อย
3: อาการแรงไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
1: สูง
3: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มนึงก็ยังติดได
2: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีทางเลือกก็ฉีดต้องร้องเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
2: นะคะมาที่คุณชายคุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดสปายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
1: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับนะอันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องคุยว่า พอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
2: จริงๆเรามีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติต
1: ั
2: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
1: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
2: ะ
1: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอ
2: ะ
1: นะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
0: ปัจจัยกระตุ้น
1: ครับ
0: อันนี้ทำ
1: พฤติกรรมบำบัด
0: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
1: อ
0: าจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
1: ุ
0: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี
2: ้
0: แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
2: ี
0: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
1: เกี่ยวน่าจะเกี่ยวได้เหมือนกัน
0: ก็เกี่ยว
1: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
0: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
1: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
0: เหมือนรู้สึก
3: อะไรเพราะว่าร
0: ู้สึกหิว
3: อยากกิน
1: อาหาร
2: เขาเรียกว่าโหย
1: น
2: ะคะอาจารย
1: ์
2: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
3: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
0: แปรเปลี่ยน
3: แล้วก
0: ็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันจะเป็นลักษณะของการหวยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
3: ขนาดน้ำตาล
0: ไม่ถึงขั้น
2: มันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
3: คือมันจะอารมณ์แบบ
0: ง่วงนอน
3: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
2: ไม่สดชื่น
3: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
0: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กหัวอีหลักกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
3: จริงๆไม่คิด
0: เปล่าเริ่มทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ3-4 วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
3: ความสุขดีกว่า
0: ใช่
3: ไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
0: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจัดเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่ขอเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย
1: ์ใช่คร
3: ับ ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
1: แบบว่าเขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าครับ
2: โลคาร์บใช่ไหมคีโต
0: ใช่แบบว่า
2: คีโตอาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วนๆ
3: หม
2: ู
3: กรอบ
2: หมูโอลิเนี้ย
3: ใช่ไหม
2: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปพอกตับหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมอาจารย
3: ์ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
2: ค
3: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
2: โอ้เยอะมาก
3: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
0: แต่คิดเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
3: ่แต่ก็กลับมากิน
0: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบ
2: ยาว
0: ดีก็เลย
3: เขาบอก
0: ต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
3: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
2: ้ค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
3: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
2: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
3: ไม่รู้รั่ว
2: โปรตีนรั่ว
3: น่าจะผ่านทาง
2: น่าจะตายนะคะอาจารย
3: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ค่ะก็สามารถฉีดได
3: ้คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
1: ครับ
2: ค่ะ
3: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่
1: รู้
2: ค
1: ่
2: ะนะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80-90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
3: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆและการออกกำลังกายนี่ก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได
2: ้
3: แต่บางคนเนี่ย90 ไม่สิบอะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
2: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
3: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้วค่ะ

0: ไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
1: ไม่จำเป็นครับ
0: แค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย
1: ์จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอัลตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
2: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุมลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้นๆอย่าสั่งหลายขั้นตอนนะคะมีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมเราก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี้ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
2: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถังสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอันนี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแต่ละ
3: กิจกรรมช่วยได้
2: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ่อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วใช่มั้ยน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นนะก็จะเรียนรู้เยอะ
0: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
3: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะ
2: ฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
3: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกัน
0: อันนี้จะบอกว่า
2: ช่วยได้มั้ยอาจารย์ดีๆค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
3: ใช่
2: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
3: มากเลยอ่ะ
0: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
3: นี่แพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
0: มาล้มละลายวันนี้
4: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และFairy Angelค่ะวันนี้เรา4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

哈哈。

Hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เอาพอก่อนพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆเอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
2: ช้างสมอง
0: รายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยป้าประจำที่เลยไปโอ้โหดึงดึงดึงดึง

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยผุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ปัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่
0: ว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พะยูนค่ะ
0: พะยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพะยูนนะอธิบายหน่อยพะยูนเป็นยังไงครับ
2: พะยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน้าเหมือนฮิปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอวันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยและผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าค่ะ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หนูเนี่ย
0: หนูเนี่ยกำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาครับ
0: เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
5: ตัวน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: หาดทราย
0: เอ้านี่หาดทรายใช่มั้ยนี่น้องๆ
5: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายเอ้าน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
5: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
5: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อย
5: อ
0: ันนี้ก็ได้เหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
5: 3ดวงในอวกา

0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกซิมีดวงอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย
0: ์
1: โลก
0: แล้ว
1: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
2: หนูร
0: ู้รู้เลยเหรอ
2: หน
0: ู
2: เคยไปโยโยแลนด์แล้วหนูไป
3: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้คร
3: ับเป็นของปม
4: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
4: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
1: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
1: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
4: จะไปไหนอ่ะ
1: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
5: อนุบาลใช้สมอง
0: แต่ดีเดี๋ยว

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โห

0: เด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วย

0: 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นเรื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
2: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
3: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
3: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
1: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
3: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังพักผ่อนอย่างสบายครับ
1: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

Thank you.

ในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: โอ้โอ้ผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกล้าแห่งเงา
0: โอ้โหโหโหโหโหโหนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ่ะ
1: หยุดนะ
2: หยุดนะ
1: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: น้อยเฮ้ย
3: น้าผู้กล้ามาแล้วน้า
4: เราเนี่ยจะหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงา
1: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
2: เอาเหร
4: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
2: ่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
1: อ้าว
2: ไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกสินะ
2: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
4: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
4: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
2: นั่นนะสิ
7: ว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
4: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
7: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
4: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
2: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
7: แจ๋ว
1: เธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
4: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
8: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
6: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
7: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: ั่นเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: ผมกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
0: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: นั่นสิถ้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
2: ดีที่ไหนเล่าขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮลืมคิดไปอ่ะ
3: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
1: อืม
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี
5: ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
2: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยัง

0: ไม่ยอมลงมือยังไงล่ะช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริงๆ
1: โอ้โหซับซ้อนปานนั้น
0: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
1: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
0: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ม

0: ยิ่งรู้หน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไงเ
1: ฮ้ยฮะเลือกไปหนังสือพละศึกษาทำราทำอาหาร

0: ี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจากใบถาของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: พลังขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าสร้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื่นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: เจ็บนี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ยฮะพลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ยน้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนนี่มาเลยง่วงแล้วหลับซะเถอะฮะพลังอะไรของเธอเนี่ย
1: เบลจนมองไม่ทันเลยนี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยเธอยังแทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำพลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เองสะกดจิตเหรอนั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะฮะโอ้ยร้ายกาจจริงๆยัยนี่
2: แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเราสามคนเจ็บตัวได้ขนาดนี้คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะอยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจากสามทางเลยดีกว่าได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกันสามคนได้หรอกเฮ้ยเมื่อได้ยินเสียงปรบมือพวกถัดไป
0: โอ้ยหัวปวดเลยร้ายกาจจริงๆ
3: พูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
4: เอาเถอะอย่าทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
3: ต้นกล้า

0: อย่างสิ
1: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: แล้วจะทำยังไงเล่า
2: อ๋อ
0: ฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
2: อ้าวพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะ
2: หลับตา
0: ตาอุดหู
2: หลับตาอุดหู
0: ย่า
1: โอ้ยเจ็บชะมัดโอ้ย
3: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
4: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
0: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
5: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
2: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
5: ใช่แล้วล่ะ

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้านบ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
1: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
4: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังน้ำ
1: มันชื่อปูด
4: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
5: โยเย
3: หัวแหลม

0: ชัยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิสโอ

0: เราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบบอกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

วทำอะไรนะนี่ว่าเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นะเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกับที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้

็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกระป๋องหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตาม

ี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆ นะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแช่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะที่นี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทําตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัว

หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบ๊ทจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบ๊ทก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆ นี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบ๊ทจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบ๊ทจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบ๊ทจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบ๊ทจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแต้นออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
1: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
0: อย่างนี้นี่เองทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
1: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
2: โอ้ย
1: วิดดี้รีบลุกเร็ว
2: ช่วยด้วย
3: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
0: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงไหม
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ

จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้นนี่มันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวนึงที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงนึงแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: คุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
2: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮลเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสวยๆของเราในวันนี้ค่ะน้องไมล์ธนพรรัตนศศิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะนี่แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
0: าหารเสริม
2: อาหารเสริม
0: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
2: มากมากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
3: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรนอะไรที่เขาดีเราก็ตามหมดทั้งแบบเม็ดแบบโค้งแบบฉีดเราจัดเต็มมาก
2: ดีเลยที่น้องมายบอกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นที่ว่าอาหารเสริมแบบโค้งกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
0: แบบเม็ดนี่ต้องถามก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
2: นี่เนี่ย
3: มีหลายแบบอีก
0: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
3: เคยค่ะ
0: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะ
3: ซอฟต์เจลใช่
0: หรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
3: ก็เคย
2: ค่ะ
0: ใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
2: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
3: ใช่ใช่มีความรู้สึกยังไง
0: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
2: ้
0: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
2: ่
0: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงอ่ะทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
2: ค
0: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นรูปน้ำอ่
2: ะ
0: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่ถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารนั้นเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
2: ่
0: นึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นของที่มันเป็นผงๆฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วค่อยดูดซึมแต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้าคุณทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
2: แต่พอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธิ
3: ์
2: เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่าเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงนี้นะแล้วมันมีวิธีการเสริมอะไรบ้างมีคอลลาเจนมีเสริมผิวมีเสริม
3: วิตามินต่างๆ
0: ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากผิวขาวอ่ะอันนี้คือที่เจอบ่อยหรือว่ามาถามมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดถึงคอลลาเจนที่ทุกคนก็จะแบบอะไรก็คอลลาเจนแม้กระทั่งไปจนถึงเครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่มั้ยคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
2: ถ้าหนูพูดตรงๆนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืชหรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่อันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่าการ
0: ขับถ่ายจะเป็นขับถ่าย
2: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
0: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอ่ะคือใช้ความร้อนกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที
2: ่
0: เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อคุณให้มันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้มันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
2: ว่าน้ำย่อย
0: มันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
2: สลาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็กๆจริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
2: เหมือนเวย์โปรตีน
0: ใช่ใช่แต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
2: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
0: ขายอย่างนั้นครับ
2: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณาที
0: ่เราถูกใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี้ขอไขความจริง
2: นี่คือไขแบบไขจนคนรู้เลย
3: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
0: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้
3: ไม่ตรงจุด
0: ทรงจุดมากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก 2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไป 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
2: แล้วก็
0: เพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
3: ก็ถูกของคุณหมอนะ
2: แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
0: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
2: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะๆเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
0: ใช่ครับ
2: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงถ้ามาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยอาจต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆๆๆๆเพื่อให้ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
0: ครับ
2: วันนี้คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ่ะฉันกินคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็กินไปไม่สวย
3: ตามโฆษณาเนาะแล้วก็ดูแบบน่าสนใจเน
2: า
3: ะ
2: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาขายประเด็นให้ทราบกันแล้วนะ
3: คะ
2: กับประเด็นแรกเลยว่าอ่ะคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่
3: า
2: แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีที่เสริมมากกว่ามากกว่าที่จะอยู่ดูข้างหน้าฟูขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะคะต้องดูดีๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมอะไรสุขภาพล่ะ
0: สุขภาพผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
2: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายภายใน
3: พวกไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี
0: ้โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความ

0: แอสตาเซนทินเคยได้ยินไหมสาหร่ายแดง
1: เคยได้ย
2: ิน
0: นะครับก็เป็นอันนึงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวนึงที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหม
1: ค่ะ
0: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายนะครับเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได้นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
1: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีวิตามินนึงแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบไปเสริม
0: ไม่ได้เยอะ
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่0.0
0: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินบีบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
1: ท่านขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกันไหม
0: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าในหนึ่งเม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช่
0: โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางตับในรูปของน้ำดีเพราะนั้นที่ก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าตับไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างเราไม่สมมติว่าอันวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะ
0: อย่างนี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ขับซ้อนกัน
1: ไม่งั้นก็จะได้เกินเลย
0: ค่ะใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี้ขอไข่อาจจะมี B กับแคลเซียมแต่มี C ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี C ที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงแล้วก็ต้องเอา C มาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
1: โอ้นี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะคะที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอต่อร่างกายวันละประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน
0: ใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆเรารู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
0: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคตับแข็งได้ใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: ค่ะแล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างเสริมให้โรคเขาหายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่บางอย่างกลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆ โดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ได
1: ้พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือเปล่าก
0: ิน
1: ไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูดต้องไปอินซูลินอู๋นี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
0: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลง
2: ก็
0: ค
2: ือ
0: ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาสลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไห
2: ม
0: ก
2: ับ
0: โรคของหนูถ้าทานได้ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยจะสบายใจกว่าป
2: ้
1: องก
2: ัน
1: การเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีดื่มกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีกว่ากินให้แย่ลง
0: ใช่ครับ
1: โอเคเอาละค่ะ
0: เพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
1: อาหารเสริมใช่
0: ต้องเสริมให้ดีขึ้น
1: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลิกทานอาหารเสริมกันไปแล้วและวันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ปลอดภัยวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
0: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงจุดกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีดีด็อกนะกับแคลเซียม
1: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก
2: ็
0: พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
1: วิตามินอี
0: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
2: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์นั้นจริง
0: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอวัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
2: ไปเรื่อย
0: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะแก่แล้วดูซิว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีใครอายุน้อยลง
0: ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวันสองวันสามวันเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
1: ค่ะใช้เวลานาน
0: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกอ่ะมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้วบางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมันง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันดำไปแล้วมันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันเซลล์มันแตกตัวหลุดออกไป
1: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไร
0: มีมีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มี
1: ค่ะ
0: มีครับมี
1: แล้วมันป้องกันได้ยังไง
0: มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วว่าได้ไม่ถึง10
2: ก็น้อย
0: ก็ถือว่าน้อยครับ
2: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดๆกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
0: มันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นอยู่ดี
2: ก็ เอาทั้งทาและกินไปเลย
0: แล้วแต่แล้วแต่สบายใจ
2: แล้วแต่สบายใจ
1: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณ
0: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลพวกนี้มันไม่มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วถูกไหมขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรามีวินัยกับมันแค่ไหน

0: ครับ
1: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญมากหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย่
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเนาะ
1: ก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะแต่หลายคนที่เขาแบบว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.ออกมาหนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คอย.ให้ดีซะก่อน
0: ใช่ครับเว็บไซต์ของอย.ก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขอย.เข้าไปมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่ฉลาก
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านอย.
0: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรา
1: ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
2: แบบ
1: การ
2: ลัดเล็กๆ
1: ใช่ฉีดวิตามินซ
0: ีเข้าไป
1: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
0: นี่ไง3วันมาอีกแล้ว
1: อะไรเงี้ยค่ะ
2: ความไวเป็นเหตุ
1: เคยมั้ยน้องมายเคยฉีดวิตามินมั้ยคะ
2: จะพลาดหรอพี่สาล่ะ
1: เอ้ย
0: รู้สึกยังไงอ่ะ
2: มันเหมือนมันเอาความสบายใจหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าฉีดแล้วก็
1: เร่งรับได้หรือเปล่า
2: พอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็รู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือ
2: เปล่าใช่
0: ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
1: มันเข้าเส้น
2: ความสบายใจ
1: เราเข้าเร็วอะไร
2: มันเข้าเร็วอะไร
0: เวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
1: ใช่
0: ครับ
1: มันมีส่วนนะคะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
0: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
2: ค่ะแต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงนะคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
0: พูดถึงกลูต้าเนี่ยไหนก็ขอพูดนิดนึงแล้วก็ดีนะครับกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
2: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: คะ
0: เอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ
1: ่ะ
0: คนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
1: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆแล้วผิวน้ำตาลผิวเข้มผิวคล้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่
1: ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวย
1: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้ส
0: ึ
1: กดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวคล้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็นตามโฆษณาเห็น
2: มันเป็นเหมือนค่านิยมอ่ะเนาะพี่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอ่ะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้องขาวเท่านั้นเลยอยู่ยากเหมือนกันนะ
0: นั่นคือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิว

0: กว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับคมๆโอ้ชอบมากค่ะที่คุณหมอบอกเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่าโอ้เป็นไงคะน้องมายวันนี
2: ้ความรู้แน่นๆเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยมของในเรื่องผิวเลยแล้วกันวันนี้ก็อยากให้คุณหมอนะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเอง คุณหมอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาอย่างไรบ้างคะ
0: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยน
1: ะ
0: เช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะแล้วอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
1: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องไมค์คะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะเนี่ยเราก็เป็นอินฟูด้วยเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คอย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไปคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาขายคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความลึกลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่ความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตั กแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตั กแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตั กแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองมันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเรา

อนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวรรณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวรรณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดีตเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้เลยว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราปล่อยเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นแต่บางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลัตติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงผมอยากจะบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักกีตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ย
ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลง

0: สันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
1: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ

0: เราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือ admission ส่วนวิธีที่3นะคะก็คือ quota บุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธี admission ค่ะก็คือจะสอบแกดแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
2: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธี admission ครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกดแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
3: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
3: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
2: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
3: ่
0: ะ
3: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
4: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจแล้วเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: าและปัจจุบัน
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับความทำ

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปเนี่ยก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ

0: ชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยน้อยนะคะ
0: ก็จะนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
1: ค่ะไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
0: อันนี้เป็นงานวิ่งค่ะวิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ
1: ก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
0: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่างในภาพเลย
0: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
0: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
0: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
0: ก็คือ
1: เ
0: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอ่ะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมาม
1: าวีแลบีนี่ตอนแรกเวลาที่ผสมเวลาที่ rich
2: I tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
0: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
0: ไม่ค่ะออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be, that future's not over.

0: โอ้ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆ เราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการ

0: ที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงทุกประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เร้าคุณพ่อคุณแม่เร้าให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตัวของเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะ

0: คราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาคกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทน
1: ค่ะ
2: เขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
3: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงนี้มันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
0: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
0: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
0: ่เขาปีแล้วว
2: ิ่งค่ะก็ไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะ ก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะโน้นแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: เราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหน

0: ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่แล้
1: วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, mama.
3: I love you.
2: But do you know?

0: Who I am, though?
1: Uh-huh.
0: Who?
1: Kelly.
2: Yes, Mama.
0: Yes, I am Kelly.
1: Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
0: Yes, you did.
1: Well, I love you, Kelly.
0: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: yeah,
1: we?
0: Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
3: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
4: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี้ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
3: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะทีเขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าญาติเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
4: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ค่ะก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
4: ค่ะ
3: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
4: ค่ะ
3: นะคะ
4: ค่ะ
3: ก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
4: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
3: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
4: ก
3: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
4: ค่ะ
3: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
4: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมดเลย
3: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบความใส่ใจนะคะ
4: ค่ะใส่ใจ
3: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
4: ค่ะ
3: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
4: 92ค่ะ
3: ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
4: 92ลบ8ล่ะค่ะ
3: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
4: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
3: ่
4: ะ
3: ให้ลองคิดในใจนะ
4: คะแล้วหมอจะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
3: คิดในใจแล้วหมอจะคำตอบหมอเห็นเนาะ
4: 76ค่ะ
3: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
4: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
3: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
4: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเลยค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
3: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
4: ตาหนูบ้างค่ะ
3: ค่ะ
4: 85คูณ98 ยกกำลังสามเท่าไหร่คะคุณหมอตอนคุณหมอฟาดหัว
3: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
4: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
4: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
3: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
4: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
4: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
3: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
4: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
3: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
4: ้
3: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
4: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
3: ่
4: ะ
3: ด้วยคำสอน
4: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
3: ่
4: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
3: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
4: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening
3: weight คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
4: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
3: ึ้
4: น
3: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
4: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
3: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
4: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
3: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะเนี้ยกำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนเนี้ยกำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
4: ะ
3: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
4: ะ
3: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
4: สมมติจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
4: ค
3: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบ ลืมเอ๊ะตั้งหลักตั้งสติความเสียใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
4: ้ค่ะอ๋อก็คือ

0: ต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมี

0: ริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วย
1: ใ
0: ช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกับกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าเออพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนและตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไรมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้า

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผยไตเราซะแล้ว